0: หันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
1: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trade Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
2: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
0: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
3: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้ประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
5: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี
4: ้อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
5: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB 1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว

0: ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้ง2นายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ในคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่กดเสมอกับทีมชาติจีนไป0-0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2-5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลก

0: ัยทีมวิวแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35-53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวิวแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39-77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารามาเรยามากาตะทีมในศึก SV League ประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรัมที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13-14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาชีพรัชนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: ่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง84 ซม.และเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง23 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง17 ซม.และเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง6 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
1: เนื่องในโอกาส

0: สดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบพวกเราพร้อมที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แม่เฮียมันมีหลายคนนะเฮียนะระบุชื่อมาเลยได้ไหมล่ะ
2: มันก็อยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นแหละวะ
1: ที่วัดนะ
2: เฮ้ยไม่ใช
1: ่มันคงจะไอ้เลี้ยวสิ
2: ไม่ใช่
1: ไอ้สองคนนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวฉันนี่เฮียนะ
2: อีกคนหนึ่งเว้ย
1: ไอ้โอ้ยหรือเปล่าเฮีย
2: คนนี้แหละคือคนที่ข้าต้องการชีวิตมัน
1: ไอ้นักโทษชั้นดีพี่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ช่วยผู้คุ้มใช่สิมันกำลังจะพ้นโทษในเดือนหน้าความจริงคนอย่างมันก็พอคบได้เพราะมันไม่เคยเอาเรื่องเอาราวกับใครอย่างนี้มันก็แค่คู่ๆนอกนั้นก็ล่มอร่อยให้ถ้าใครฝ่าฝืนระเบียบของเรือนจำดาดาแล้วก็แล้วกันคนอย่างมันเขาจะกล้าทำไหมถ้าเราไม่ทำเขาก็ให้คนอื่นทำไอ้โอ้ยก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเงิน 50,000 เมียเรามันน่าจะได้ก็หลุดลอยไปน่าเสียดายค่าคนง่ายๆแค่นี้ 50,000 บางทีเงินจำนวนนี้น่ะอาจจะช่วยเรามีความเป็นอยู่สบายขึ้นเอาวะไหนๆรับปากกับเขาแล้วนี่วะจะให้เงินมันหลุดมือไปได้ยังไงถ้าเบี้ยวกันหลุดไปได้เมื่อไหร่ก็น่ารู้เชียวมั้ง

0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อะไรวะอะไรวะ
0: เอ็งดูพี่เหยียบสิวะเฮ้ยถือค้อนทุบเพียงต่างหากแต่เปล่าเว้ยไม่ได้ทุบกลับมือลอยไปทางไอ้โอ้ยเว้ยบางทีก็ทำหน้าที่ทำหน้าจืดจืดเคร่งขรึมสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ไม่เอาอะไรเขาวะ
1: อ้าวก็เมื่อกี้ถูกเจ้านายเรียกตัวไปนี่วะคงมีอะไรบางอย่างหรอกนะกลับมาถึงได้เปลี่ยนแปลงกันอย่างนี
0: ้เออพี่เหยียบพี่เหยียบพ
2: ี่
0: เหย
2: ีย
0: บ
2: อะไรวะ
0: เป็นอะไรไปหรือเปล่าวะ
2: ไม่มีอะไรวะ
1: อ้าวพี่เมื่อไม่มีทำไมทำหน้าเมื่อชอบก้น
2: เออชักขี้เกียจวะไม่ทำดีกว่า
1: เอางั้นเหรอเดี๋ยวผู้คุมหรือผู้ช่วยมาเห็นเข้า
2: อ
1: ่ะมันไม่สวยนะพี่นะเมื่อกี้ไอ้โอ๊ยมันก็ขาดโทษไว้ทีนึงแล้วมันว่าถ้าไม่ฟังมันจะรายงานไปนะพี่นะ
2: เฮ้ยมันอยากรายงานให้มันรายงานไปสิวะเฮ้ยเอาไม่ขี่มาจุบุรีนะเว้ย
1: ฮะมีเหรอ
0: มีเหรอ
2: มาคิดจิกได้มาซองเว้ย
1: จิกใครพี
2: ่ไม่ต้องถามเอาไม่ขีดมาก็แล้วกันนะเองเอาไปคนละมวนแล้วไปจุดมา
1: ได้พี
0: ่แต่ว่า
2: เองมีปัญหาอะไร
0: เปล่าพี่เปล่าแค่เราอู้งาน
2: ม
0: ันก็มีโทษแล้วนะแอบสูบบุหรี่อีกโทษกำลังสองสแควร์ด้วยนะพี่เหยียบ
2: เออนะข้ารับรองสิโฟย
1: เอาก็เอาวะไปจุดเดี๋ยวนี้ฮะ

0: ชื่นใจหน่อย
1: นานๆจะได้อัดกันเต็มที่อย่างนี้สักทีค่อยชื่นตาชื่นใจหน่อยไหมอยากปากแห้งมานานแล้ว
0: ถ้าปากแห้งแล้วมันก็แตกเลยพี
1: ่หมายความว่าอย่างไรวะ
0: อ้าวหมายความว่าถ้าผู้คุมผู้ช่วยไม่เห็นมันก็เรื่องอะไร
1: อ๋อโดยเฉพาะไอ้โอ้ยเหร
2: อโอ้ยก็โอ้ยสิวะฮะมันไม่ใช่พ่อกูหรือว่าพ่อผม
1: ไม่ใช
0: ่แต่ฐานมันเหนือกว่าเราผู้ช่วยผู้คุมนะ
2: กลัวเหรอวะ
0: ไอ้โอ้ยน่ะมีกลัวหรอกกลัวผู้คุมกับคุณพ่อน่ะสิ เกิดเปลี่ยนตรวน4หุ่นเป็น6หุ่นฮะแล้วเล่นจังหวะคลื่นกระทบฝั่งแล้วพี่เหยียบจ๋ามันทรมานแทบน้ำตาเป็นสายเลือดจ้ะนะพี่นะต้องคลานมาทำงานเป็นอาทิตย์เชียวพี
1: ่ แล้วพี่เหยียบมีอะไรการันตีในความปลอดภัยล่ะ
2: ชีวิตมันสิวะ
1: ฮะเอาเงินเถอะพี
2: ่มันอยากซ่าเอามันไว้ทำไมล่ะอยากได้หน้าได้ความดีบนเลือดเนื้อของเราเก็บไว้ตั้งพ่อเหรอหมกมันซะเลยสิโว้ยหมดเรื่องไปจริงไหม
1: พี่เหยียบโอ้ยมาจริงๆแล้วพี่
3: ชิเป่งแล้วไอ้เฮ้ยดับ
2: ไม่ต้องเว้ยสู้ต่อไปกูรับผิดชอบพวกมึงเอง
1: เอางั้นเลย

0: เฮ้ยจริงๆนะพวกแกนี่มันไม่เชื่อกันซะบ้างเลยเมื่อกี้ก็ตื่นมาครั้งนึงแล้วนี่เอาอีกละแล้วแกจะมาว่าฉันใจดำไม่อรุ่มอร่วย
1: เอ้ก็เองไม่ใช่พ่อข้าเลยวะ
0: เอาแรงถึงขนาดนั้นจริงวะเหยียบ
2: พี่แรงไปหน่อยแบบนี้เจอหลายกระทงแล้วพี่เหยียบคราวนี้อัดแปดหุ่นไม่ใช่หร
1: อไม่สำคัญด้วยฮะถือว่าเป็นผู้ช่วยใช้อำนาจกันกดขี่กันอะไรวะ
0: ผู้ช่วยไม่ใช่เทวดาวะเหยียบมันก็นักโทษเหมือนกันน่ะแต่แกพยายามที่จะฝ่าฝืนระเบียบทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงเตือนของฉันเลยนี่วะตื่นไปหนหนึ่งนี่กลับมาเจออีกแล้วนั่งสูบบุหรี่ยังไม่ใหญ่ดีการงานไม่ทำมันจะเหยียดหยามไปหน่อยละมั้ง
2: แปลว่ามึงซ่าใช่ไหมไอ้โว้ย
0: แกอย่าอวดดีกับฉันดีกว่าหน้าเหยียบ
2: ใช่พี่เขาผู้ช่วยไหมพี่
3: เราน่ะเสียเปรียบมันขึ้นทั้งร่อง
2: เลยทำไมสนเป็นใครไม่สำคัญด้วย
0: แปลว่าแกจะให้ฉันเอาเรื่องให้ได้ใช่ไหมเหยียบ
2: เองจะเอายังไงกับกูเลยโอ้ย
0: ฉันไม่เอาอะไรกับแกหรอกแต่ว่าฉันจะรายงานเจ้านายให้เขาจัดการกับแก
2: ทุยโถไอ้หน้าตัวเมีย
0: ได้ฉันจะเป็นตัวผู้นะแต่ฉันจะไม่ก่อเรื่องกับแกให้ผู้คุมรายงานต่อไปให้คุณพ่อรู้แล้วจัดการกับพวกแกเองดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
1: เฮ้ยตกโอตกใจอะไรวะ
2: มันไม่สวยนะพี่เยี่ย
3: แบบนี้โทษหนักนะพี่นะ
1: กูไม่สนหรอก
0: ดีเดี๋ยวได้รู้กัน
1: เฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้โอ้ย
0: ก็เองฆ่าไงล่ะข้าจะไม่ให้เองประณามว่าไอ้หน้าตัวเมียเดี๋ยวจะหาว่าข้ารายงานไม่เป็น
1: นี่เว้ยวิธีของลูกชายไอ้โอ้ย
0: นี่เออหาย

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: หมูแล้วเฮ้ยทำไงดีวะ
1: โอ้ย
0: มา
1: อีกจะขอเรื่องอีก
0: ลุกขึ้นมาโอ้ยแสดงความเป็นลูกผู้ชายของเองหน่อยสิวะฮะหรือเป็นได้แค่ลูกผู้ชายนุ่งผ้าสิ้นที่เขาเรียกว่าลูกช่างฟ้อง
2: แกกับฉันขนาดนี้ใช่ไหมเหยียบ
0: เฮ้ยลุกขึ้นมาแสดงความเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิวะ
2: ก็ได้
0: หมาพิษ
1: นี่ไงนี่ไงมันจะไหวเลยนะฮะอีกคนได้แค่กำปั้นแต่คนต้องมือต้องตีเนี่ยก็ไม่น่าหาเรื่องกับมันดีวะหน่อยเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วดีวะ
2: พอหรือยังวะเหยียบ
0: เฮ้ย
2: ถ้ายังก็ลุกขึ้นมาอีก
0: มึงไม่รำคาญอ่ะกูเอามึงแน
2: ่เ
0: ฮ
2: ้ย
0: เฮ้ยก็เอามึงเอาไว้เฮ้ย
2: มึงอยากแหลกเขาเหรอปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อย
0: เอาพี่เหยียบเอาเลยพี่เหยียบเอาเลยดีทนมึงมานานแล้ววันนี้วันตายของมึงเหรอไอ้โอ้ย
2: ไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูไปไ

0: ลองไปนอนบอกกระแตเลยนะมึงนะ
1: ตายโหงซะแล้วก็ไม่รู้นะพี่
2: สงสัยว่าห้องเครื่องพังไปแล้วมั้ง
0: ดีกูขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะวะไหนๆก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วกูจะให้มึงคนละพันนอกนั้นใครไม่เกี่ยวหุบปากให้หมดด้วยขอนทุบหินนั่นดีแล้ววะกูจะตีกระบาลมันให้เละกูขอทีเดียวเท่านั้นแล้ววะ
3: เฮ้ยตีมันทุกคนไว้ตีมันทุกคน

0: เวก่อเรื่องกันนี้นะต่อไอ้เหี้ยปละไอ้ตัวก่อเรื่อง
1: โอ้ยยิงผมทำไม
0: ก็มึงทำอะไรอ่ะแฮ่เหี้ย
1: ก็ไอ้โอ้ยมาต่อยผมอ่ะ
0: แล้วมึง3คนก็รุมบ้อมมันจะสลบเหมือนแถมจะเอาก้อนหินนี่ทุบมันจนกระบาลมันเละอย่างนี้น่าจะยิงให้ตายซะไอ้นี
1: ่โอ้ยนี่ตอนนี้ผมจะตายอยู่แล้วอย่ายิงผมเลย
0: ทีเวลามึงจะก่อเรื่องมึงไม่ได้คิดกลัวเกรงอะไรเลยนะวะ
1: อ๋อผมไม่ได้ก่อเรื่องอะไรโอ้ยมาชกผมก่อนนะ
0: ไม่ต้องพูดมากข้ารู้จักไอ้โอ้ยมันดีมันไม่ใช่คนหาเรื่องไม่งั้นน่ะมันไม่ได้เป็นผู้ช่วยหรอกวะมึงจะต้องทำอะไรผิดไอ้โอ้ยถึงได้ต่อยเอา
1: โอ้ยเรื่องนี้ผมจะต้องร้องถึงอธิบดี
0: เอ้ยมึงจะไปฟ้องร้องอธิบดีล่ะอธิบดีเมืองผีที่เอามากูจะให้มึงต่อย
1: อย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว
0: ย่ำไอ้พวกเราล่าไอ้สามตัวนี้ไปครั้งเดียวรอการสอบสวนเอาตัวไปสบักสบอมไปเลยเลือดไหลซึมออกมาห้องเครื่องพังสะละมั้งลมหายใจอ่อนเต็มทีเอ๊ะไม่ได้การซะแล้วช่วยกันเอาไม้อ้อยไปส่งขึ้นรถไปโรงพยาบาลด่วนเว้ย

0: คุณพ่อพี่มันสวัสดีครับ
1: สวัสดีลูก
2: โชคดีนะเว้ย
0: ผมมากราบขอบพระคุณมากที่คุณพ่อกับพี่มันกรุณามาเยี่ยมผม
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกโอ้ยน่ะเป็นคนดีอยู่ในกรอบในระเบียบทำงานด้วยความขยันขันแข็งช่วยงานราชทัณฑ์เป็นผลดีมาตลอดคนดีๆอย่างนี้ถ้าพ่อไม่มาเยี่ยมซะเลยก็รู้สึกว่าจะใจจืดใจดำกับโอ้ยมากไปสักหน่อยนึง
0: กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อก

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความ

0: เนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ่

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะคุณผู้ฟังคะการแพร่ระบาดของอีโบลายังคงเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดจากการเปิดเผยของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอัจฉริยสัมพันธรัตน์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้มีการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดในการใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนทางไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในระดับพื้นที่โดยประสานงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานหน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้อีกหนึ่งแนวทางก็คือการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงโดยเน้นถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการภายหลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวโดยกรณีที่พบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดส่งความปรารถนาดีและห่วงใย Mass FM ร่วมทำร่วมใจอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: อาศัยการเล็งเห็นลู่ทางในอนาคตผนวกเข้ากับการตัดสินใจแล้วลงมือทำคนที่สบโอกาสและเล็งเห็นลู่ทางแล้วแต่ไม่ช่วงชิงโอกาสจึงเป็นบุคคลที่ปล่อยให้โอกาสดีผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ที่ก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลาก็คือการเป็นผู้รู้จักช่วงชิงโอกาสนั่นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่

0: ชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
4: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
8: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
7: ประเทศเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผายูราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะความสุขของคนรักมะม่วงรวมตัวกันอีกครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีพบกับบรรยากาศงานสุดคึกคักที่อัดแน่นด้วยมะม่วงคุณภาพจากสวนผู้ปลูกโดยตรงอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนนะคะร่วมชมการประกวดมะม่วงยักษ์มะม่วงสายพันธุ์ที่หาชมยากมีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการแข่งขันแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงเมนูยอดนิยมระดับโลกพร ร้อมอีกทั้งมีสินค้าชุมชนแล้วก็ของดีจากทั่วเชียงใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างความสุขดนตรีสดเชิญนะคะวันนี้10มิถุนายนวันสุดท้ายค่ะกับงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา7มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญไหว้สาพระเจ้าฝางพระนางสามผิวประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9เหนือร่วมกับอำเภอฝางและผู้นำชุมชนต่างๆโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นผู้กล่าวรายงานพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวทรงเป็นที่เคารพศรัทธาและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลุ่มน้ำฝางทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการเนื่องจากพระองค์ทั้งสองทรงเสียสละพระชนชีพเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเมืองฝางให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยสืบมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังทรงพัฒนาเมืองฝางให้มั่นคงอุดมสมบูรณ์โดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นกำแพงเมืองฝางและน้ำบ่อซาวาเป็นต้นการจัดพิธีบวงสรวงไหว้สาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอนุรักษ์จารีตประเพณีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนรวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไปสืบสานศรัทธาบวงสรวงไหว้สาพระเจ้าฝางพระนางสามผิวศูนย์รวมใจชาวลุ่มน้ำฝางค่ะ
9: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

Mass FM นิยมนิยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจของเฟร็ดซึ่งเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าตนต้องการจะวาดภาพเพื่อหาเลี้ยงชีพแนวทางที่หาเลี้ยงชีพโดยใช้สมุดเขียนภาพนั้นมีไม่มากเท่าไหร่แต่การโฆษณาก็นับเป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นเฟร็ดไม่สามารถเป็นจิตรกรให้กับงานโฆษณาได้แต่กระนั้นเขาก็ปรารถนาอยากจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้จึงติดต่อขอร่วมงานกับเครือข่ายเภสัชกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีแผนกโฆษณาเป็นของตัวเองอยู่ภายในองค์กรค่ะเฟร็ดยื่นข้อเสนอว่าจะขอทำงานโดยไม่ขอค่าตอบแทนใดๆเมื่อได้รับข้อเสนอดังนั้นทางบริษัทจึงรับเขาเข้าทำงานและภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เฟร็ดก็ได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพอีกทั้งบริษัทก็ยังจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขาอีกด้วยหลังจากที่เขาทำงานให้กับบริษัทโฆษณาหลากหลายที่เฟร็ดก็ได้ลาออกมาเพื่อเปิดบริษัทกราฟิกดีไซน์และธุรกิจการถ่ายภาพเป็นของตัวเองเขามักจะมองย้อนกลับไปถึงครั้งที่เขาเสนอตัวทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆเขาบอกว่าผมเพียงต้องการโอกาสและจุดเริ่มต้นในงานด้านนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่เคยทำงานฟรีๆอีกเลยเขากล่าวด้วยรอยยิ้ม

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิต้องนิยมพาณิชย
2: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่ม

0: กล่องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053-262-482การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: Mass FM. Your happiness.

ผู้ฟังคะเห็นพาดหัวจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะบอกว่าเตือนญี่ปุ่นเสี่ยงตกเป็นอาณานิคม AI หากยังล้าหลังประเทศอื่นติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันค่ะฮิซาชิมาซึโมโตะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นอาจจะตกเป็นเหยื่อของลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ในยุค AI หากไม่สามารถพัฒนาและก้าวให้ทันการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวผมหวังว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องเร่งพัฒนา AI มิฉะนั้นเราจะตกเป็นอาณานิคม AI ในที่สุดนี่เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมามัตสึโมโตะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดทางให้นักพัฒนา AI สามารถนำข้อมูลต่างๆเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและประวัติอาชญากรรมมาใช้ฝึกโมเดล AI ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลขณะที่พรรคฝ่ายค้านบางส่วนแสดงความกังวลโดยอ้างถึงความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในวุฒิสภามัตสึโมโตะย้ำว่าจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเนื่องจากพัฒนาการด้าน AI ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นจึงไม่อาจจะปล่อยให้ตัวเองล้าหลังได้ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งดำเนินมาตรการต่างๆตั้งแต่การให้เงินอุดหนุนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกโดยมีสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นสะท้อนเห็นถึงความวิตกกังวลในวงกว้างของรัฐบาลทั่วโลกที่เกรงว่าจะล้าหลังและต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆจนเปรียบเสมือนตกเป็นอาณานิคมด้านเทคโนโลยีค่ะ

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนเจ้าของผลงานระดับนานาชาติรางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก NASA and NSP ความสำเร็จขั้นสุดที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในการประกวด International Virtual Science Symposium 2026จากผลการวิจัยเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมระดับโลกซึ่งสร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้กับวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 0532144410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิคควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุก

0: ุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Chiang Mai
1: Chiang Mai was a hub of the old Lanna culture
2: Chiang Mai ศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมล้านนานับแต่อดีตกาล

0: จุบันปัจจุบัน
1: แมส FM
2: ภูมิใจเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
4: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
0: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
2: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
0: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจจะเป็นธรรมดาที่พิเศษสำหรับเราก็ได้ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่วันนี้พบกันวันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายน2569เริ่มต้นกับเพลงเพราะกับอากาศดีๆในเช้านี้ส่วนใหญ่เช้าเช้าบ้านเราไม่มีฝนนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีฝนเลยแต่ว่าอากาศจะสบายสบายเพราะเมื่อคืนเขาจัดหนักไปแล้วค่ะเมื่อวานในช่วงหลัง6โมงเย็นไปต้นไปเชียงใหม่นี้เจอฝนกระหน่ำมากๆหนักสุดๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนของตัวเมืองเชียงใหม่เองหรือว่าจะเป็นแถวๆโซนสันทรายสันกำแพงและดอยสะเก็ดได้ข่าวว่าทั้งฝนตกน้ำเจิ่งนองไปทั่วเลยทีเดียวค่ะฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ไฟดับครบเซตกันเลยทีเดียวนะเมื่อคืนนี้หลายคนต้องอยู่ในความมืดต้องอยู่ประมาณว่าทั้งความร้อนนี่แหละเพราะแม้ฝนตกก็ใช่ว่าจะอากาศจะเย็นยังคงร้อนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเขาชอบมาตอนเย็นๆค่ำๆประมาณนั้นนะคะงานเก่าของเจมส์เพลงนี้กับเรื่องธรรมดาและนพพรชำนี้กับอยากจะขอด้วยค่ะเริ่มต้นกับอีกหนึ่งเช้าของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะแม้เมื่อคืนนี้จะมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังหลายจุดทางลอดหลายๆเส้นทางก็จะมีน้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางลอดสังเด็กเอสานเด็กเองหรือว่าจะเป็นหนองประทีบแล้วก็หลายจุดหลายโซนมากๆนะคะที่อาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอุดตันทางระบายน้ำเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงแต่เช้านี้ทุกอย่างเข้าสู่หมดปกติทุกคนออกจากบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญรถติดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับพุธที่10มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาและสูงสุดที่ 34.4 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราดอยสุเทพก็สดใสมากๆอาจจะด้วยความที่เจอฝนตกกันไปเมื่อคืนนี้นะคะก็ต้นมงต้นไม้ชุดนี้จะหลั่นล้าแฮปปี้แล้วก็ดูสะอาดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากที่เจอฝุ่นกันไปช่วงก่อนหน้านี้ต้นมงต้นไม้มาฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยทีเดียวช่วงนี้น้ำฝนช่วยฉะล้างได้เยอะถือว่าเป็นอากาศในช่วงของกลิ่นสีฤดูฝนบ้านเราสวยงามเสมอนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาถึงงานของณัฐศักดาธรเพลงนี้บ้างฉันยังอยู่ทั้งคนค่ะ

เป็นผู้ชายของเธอนะคะงานเก่าของโจป๊อปเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีนัสสัตธรด้วยกับฉันยังอยู่ทั้งคนเช้าๆเพลงจะไม่เก่ามากนะคะถ้าเกิดเทียบกันระหว่างตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น 5:00 น.นี้จะเก่ามากกว่าค่ะตอนนี้ 9:00 น.กับ 26 นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะและเช้านี้มาพร้อมกับการเดินทางเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละวันไม่ว่าวันไหนฝนตกหรือว่าวันไหนแดดมาอากาศแบบไหนเราก็ยังคงต้องเดินทางออกจากบ้านไปโน่นไปนี่เสมอค่ะรถจึงสำคัญนะคะวันนี้แนะนำกับ Toyota เชียงใหม่ Yaris Cross คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.99%สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นค่ะขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่ใช้โตโยต้าอยู่แล้วเราก็พร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางของการเดินทางที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เราใส่ใจทุกขั้นตอนของการดูแลรถนะคะให้คุณได้เดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้าไว้ใจได้เครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะดวกสบายนะคะนั่งรอได้นานๆเลยสามารถขนงานไปนั่งทำระหว่างรอจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็พร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนใช้บริการได้นัดหมายกันได้เลยนะคะ0532020009สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนนะคะเปิดให้บริการ 8:00 นถึง 17:00 น Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามเพลงนี้มาของ Fahrenheit น้ำตา

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

เพลงการที่คุณถามมาค่ะคุณจะฟังกันจาก REO Space ไว้กันนะคะ Can Find This Feeling กันนั้นมีใบโซนด้วยค่ะ No Matter What ค่ะการรายการ47นาทีกับเวลาในช่วงเช้าของเราเคยไหมคะว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าตัวเองหมดแพชชั่นเหลือเกินจริงๆแล้วมีวิธีการรีเซ็ตใจชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้กลับมาฟื้นฟูใจให้แข็งแรงอีกครั้งซึ่งจริงแล้วก็ไม่ยากเลยต้องลองทำดูไม่ลองก็ไม่รู้เผื่อว่าวันต่อไปเราจะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นดีๆในการใช้ชีวิตกันนะคะอย่างเช่นการกดปุ่มพอสที่ตัวเองได้หยุดพักจริงๆหาวิธีการพักอย่างเช่นการไปโยคะก็ได้ค่ะยุคนี้สมัยนี้ใครก็รีแลกซ์แล้วก็ออกกำลังกายการจะโยคะจะแอโรบิกได้เลยซึ่งตอนนี้แอโรบิกนี่ฟีเวอร์มากๆนะคะให้ตัวเองได้พักในการออกกำลังกายอย่างน้อยก็ทำให้เหงื่อได้ออกได้กระฉับกระเฉงถ้าบางคนหมดแพชชั่นเพราะว่าไม่สบายตัวปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนี่เลยไปออกแรงกันนะคะมองหาความสุขเล็กๆระหว่างวันค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟแก้วโปรดในตอนเช้าท้องฟ้าตอนเย็นสวยๆหรือว่าจะเป็นการสะสมสิ่งดีๆให้เราได้ยิ้มได้นะคะลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำสิ่งเดิมๆค่ะลองเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางดูก็ได้แต่ว่าต้องเป็นวันที่เรามีเวลาจริงๆนะตอนเช้านี่น่าจะเปลี่ยนไม่ทันเพราะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเส้นทางปั๊บอาจจะเจอรถติดได้ค่ะลองทำดูกันละกันแล้วก็อย่าลืมซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองด้วยลดความเพอร์เฟกต์ลงบ้างไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องมองหาสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์เสมอไปแค่นี้เราก็สามารถมีความสุขได้ในระหว่างวันได้แล้วนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเรามาพร้อมกับความสุขง่ายๆของการได้อยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังเลือกสินค้าดีกันได้ที่นี่เลยนะคะ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณกับ Mid Year Mega Fair ค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Golden House นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนค่ะสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันนะคะสมาชิกของโกลเด้นคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแปรที่ร่วมรายการด้วยจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มแน่นอนช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีแบบนี้เติมทุกความครบและความต้องการของคุณได้ทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช็อปออนไลน์ง่ายๆแก่ที่แอปพลิเคชันClick and Collect ได้เลยค่ะช็อปสบายที่ Golden House หรือว่าจะไปที่สาขาเดินเลือกสินค้าได้เย็นฉ่ำสบายๆไม่ร้อนด้วยนะคะซึ่งเราจะมีพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำกับคุณเสมอๆจะไม่เดินตามนะแค่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สินค้าก็สามารถถามน้องๆได้ตามจุดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมว่าไปกันได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและ1สาขาที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆใช้บริการได้โปรโมชั่นของ Mid Year Mega Fair จนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มคุ้มสุดๆแน่นอนนะคะแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Golden House นะคะ Golden House ยินดีให้บริการเสมออย่าลืมตามไปช็อปกันได้สินค้าราคาพิเศษทุกวันจริงๆนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะ Smart Interface นะคะกับ Hero Ask Calling

Break Your Heart ค่ะคุณผู้ฟังเพลงเก่าที่น่าจะเพิ่มจังหวะในการทำงานของเราเช้านี้ได้ดีมากๆเลยนะคะก่อนนั้นก็ Heroes Are Calling เวลาจะหมดแล้วค่ะ3นาทีสุดท้ายของเราพร้อมส่งต่อในชั่วโมงหน้ากับช่วงของ DJ จุนนะคะและกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงหลายๆแนวทั้งสากลชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงไทยแล้วก็มีเช่น2ในช่วงบ่าย3กันด้วยขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามกันด้วยทั้งฟังผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chiangmairadio.com แล้วก็ออนไลน์ออนแอร์ของเราทั่วไปก็คือ92เมกะเฮิรตซ์นั่นเองไปพร้อมกับเพลงนี้บายบายบายเอ็นซิงนะคะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้า DJ จุนรออยู่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งการกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วม6กระทรวงเดินหน้าแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบโดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสถานประกอบการและลงมะพร้าวคุมเข้มการผลิตตั้งแต่ต้นทางนายอัศจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาและรายงานผลข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินการปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวตามข้อเสนอของคณะกรรมาการเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายโรงงานพิจารณาดำเนินการ4แนวทางได้แก่1. ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบหากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย2. เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด3. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและ 4. กำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คน

0: บ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย

อุปจ้างนะฮะอุปจ้างแค่นั้นว่าปากไม่ออกเมื่อวานนี้นี่ฝนตกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโอ้เป็นวันที่เชียงใหม่ฝนฟ้าถล่มแบบชนิดไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะโอ้โหฝนตกแล้วน้ำท่วมขังบริเวณถนนเชียงใหม่หลายจุดมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองเลยนะฮะตรงบริเวณแยกสารเด็กนะฮะตั้งแต่ถนนแก้วนวรัตน์นะฮะไปจนถึงแยกสารเด็กคุณผู้ฟังฮะตั้งแต่หน้าโรงเรียนปรินซ์รอยัลนะฮะไปเรื่อยๆครับจนมาถึงทางปากทางเข้าอาเขตนะฮะมาตรงนั้นโอ้โหคุณผู้ฟังฝนตกไม่พอนะฮะน้ำก็ท่วมในระดับแบบเหนือตาตุ่มอีกด้วยนะฮะคือสูงกันนั้นอีกแหละนะฮะแล้วรถลาก็ติดด้วยนะฮะช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆนะครับในเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ฝนถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนตรงไหนบ้างนะครับโอ้โหแล้วก็ช่วงวัน2วันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะฮะเพราะว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยายังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าที่อาจจะตกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนมากถึง 70% ของพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้านะฮะค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดกันเลยนะฮะเอานะครับใครที่ยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับส่งต่อความสนุกแล้วก็ส่งเพลงพร้อมให้ฟังกันด้วยนะครับ10 นาฬิกาอีก 22 นาทีที่เชียงใหม่เรดิโอครับ

ขาต้องบอกว่าการทานข้าวด้วยกันเนี่ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และก็เชื่อมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการทานข้าวในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงและเวลาที่อารมณ์ของเรากำลังเอนจอยกับการทานไงมันจะมีความสุขมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราทานข้าวมันก็จะคุยง่ายเข้าใจง่ายปรับความเข้าใจกันได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังนี่คือมะหุงข้าวครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันช์วรการนั่นเองครับส่วนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้มะหุงข้าวในราคาประหยัดแวะไปกันได้เลยครับที่ Global House นะฮะวันนี้เรามีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าลด 70% นะครับวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีมหกรรมมิดเยียร์เมกาแฟนะครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะคุณผู้ฟังกับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการและคุณยังผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนได้ด้วยนะครับสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดในทุกๆวันครับและสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10นะฮะเพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยรวมไปถึงถ้าคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% นะครับช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีแบบนี้เติมทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปง่ายๆครับคุณผู้ฟังที่ออนไลน์คลิก and collect ไปได้เลยครับที่ globalhouse.co.th นะครับช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาโปรโมชั่นนี้ให้คุณจะถึง24มิถุนายนนะครับจัดเต็มความคุ้มสุดๆไปเลยทีเดียววันนี้ซื้อ 10,000 คืน 2,000 นะครับช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสูตรสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ครับใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทนะครับเมื่อคุณกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นะฮะอย่าลืมนะครับแวะไปกันให้ได้ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับก็พร้อม

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ดีบางคนเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งณสถานที่ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าแน่นอนครับเราก็ต้องวนนะฮะวนไปดูวนไปเจอวนไปหาโอกาสได้พบกันเผื่อว่าเขาอาจจะมาอยู่แถวๆนั้นก็เป็นไปได้บางทีก็วน10รอบ20รอบนะฮะวนเป็นเดือนนะฮะบางทีวนจนขาปวดก็มีคุณผู้ฟังฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการปวดนะคุณผู้ฟังครับปวดแขนปวดขานะฮะปวดบวมตามกล้ามเนื้อหลายๆคนในชอบอาจจะไปออกกำลังกายนะครับเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องเคลื่อนไหวขยับร่างกายตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าบางวันเนี่ยมันแหมร่างกายมันก็อยากจะพักมั้งหรืออาจจะไม่รักดีนะครับมีอาการปวดบวมอักเสบตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะฮะขยับนี่ขยับหน่อยทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าแม่นะครับแต่ก็อยากจะไปทำกิจกรรมต่อไงทำยังไงดีฮะความปวดเหล่านี้มันรั้งคุณไว้ครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับที่สามารถที่จะลดแล้วก็นำความปวดนี้หายไปนะครับคุณผู้ฟังกับตัวช่วยที่ตรงจุดแน่นอนกับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษครับใช้งานง่ายมากๆแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตรงบริเวณที่มีอาการนะตัวเนื้อเจลเนี่ยจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil 2X Gel ดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

พิเศษนะครับจะมีหัวใจเต็มร้อยที่ให้เธอทั้งความรักความจริงใจและก็ความห่วงใยฮะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นการให้ที่เรียกว่าให้ทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็ให้ทั้งเรียกว่าให้ความสดให้ความหวังที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าโอ้โหเวลาเจอเหตุการณ์ที่ต้องใช้โลหิตหรือว่าใช้เลือดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าบางทีความหวังมันลิบหลีซะเหลือเกินนะครับวันนี้การร่วมบริจาคโลหิตก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราจะได้ต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆคนเขาบอกว่าหนึ่งคนให้หลายชีวิตได้รับนะครับวันนี้ที่ขอชูผู้ฟังนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีโรงพยาบาลลานนานะครับเนื่องในโอกาสการครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลลานนา50ปีนะครับวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลานนารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับในวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานนา3นะครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะครับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายๆคนนะครับวันที่1กรกฎาคมเจอกันนะคุณผู้ฟังวันพุธนะฮะ 9:00 นถึง 15:00 นที่ชั้นใต้ดินที่หอประชุมใหญ่นะครับโรงพยาบาลลานนา3ครับ

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะต้องเบรกกันสักครู่นึงใกล้จะ11โมงนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาทำงานแล้วก็ช่วงเวลาการเดินทางอยู่บนท้องถนนด้วยนะครับที่ชื่อใหม่ Radio Fashion Up ครับชั่วโมงหน้านะครับ3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นครับ What's this coming up next

0: go anywhere
1: คลิปใหม่จากน้องอิงวรันธรนะฮะจำไว้ครับแล้วก็มายราบกับเรนโซแล้วก็รวมไปถึงเริ่มต้นในชั่วโมงจากน้องเนเน่กับ Loving You นะครับนี่คือ3เพลงที่จะไปเริ่มต้นกันต่อหลังเบรกข่าวต้นชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวเองคุณฟังไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ายสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดี

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Junpo

ีคนแซวน้องอิงนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยท่อนฮุกเนี่ยสูงเท่ากับยอดมะพร้าวเลยนะสูงมากจะไม่มีใครตามย่อยตามหรือตามคีย์ของน้องอิงได้เลยนะฮะและนี่คือเพลงใหม่นะครับกับจำไว้ฮะแล้วก่อนหน้านู้นจากมายาราฟกับเฟรนโซนแล้วก็เริ่มต้นจากน้องเนเน่นะครับกับ Loving You ฮะในชั่วโมงที่2ครับชื่อแบบ Radio Freshen Up นะครับกับการเติมความสดชื่นในการฟังเพลงให้กับคุณในชั่วโมงนี้นะครับติดตามกันต่อเนื่องนะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้10มิถุนายนมาถึงเพลงที่กำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวนะฮะจากอุโนเหล่าทองครับ

นี่คือ First One แล้วก็ตั้งเติ้ลนะครับผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นฝนครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนั่นแหละฮะเพลงที่กำลังเป็นกระแสอยู่พอสมควรนะฮะจากอูโน่ฮะกับเพลงที่ชื่อว่าย่าย่ายะนะครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากนะฮะแต่ท่อนฮุกนี่ก็ทำเอาใจสลายพอสมควรนะครับในชั่วโมงนี้เราพาคุณไปที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับไปพบกับยาริสคลอสฮะวันนี้เรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยนะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันด้วยดีไซน์ทันสมัยด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวนะครับสัมผัสและรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วครับวันนี้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับแวะไปกันได้เลยคุณผู้ฟังฮะที่โชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะก็แวะมารับข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนหล่อเท่ดูดันในทุกมุมมองพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและไลฟ์สไตล์นะครับราคาเริ่มต้นที่ 945,000 บาทนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

ถ้าเพลงนี้นะครับมาอยู่ในยุคที่นับการดูยอดวิวจาก YouTube นะฮะชื่อว่าทะลุ100ล้านวิวไปแล้วอาจจะเป็น200หรือ300ด้วยซ้ำนะฮะช่วงนั้นเพลงนี้ดังมากจริงๆฮะแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนรู้จักพีซเมกเกอร์มากขึ้นนะฮะจากเพลงที่ชื่อว่าเหงานี่แหละครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยครับคุณผู้ฟังกับไฮยูเชียงใหม่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดทำให้ผมคุณเนี่ยนะฮะรู้สึกว่ามันบางลงและทำให้บุคลิกภาพเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาคืนความมั่นใจให้กับคุณครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเรามีวิกผมสวยๆนะครับให้คุณเนี่ยนะฮะไปเลือกกันครับทั้งทรงต่างๆเลยฮะสีต่างๆมีหมดเลยครับคุณผู้ฟังเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองครับลบคำว่าวิกในยุคก่อนๆไปได้เลยนะฮะวิกสมัยนี้ทันสมัยมากคุณผู้ฟังเหมือนกับผมแท้ๆของเราเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เนียนไปกับศีรษะของเราเลยคุณผู้ฟังฮะมีทั้งวิกผมแท้นะครับวิกผมไหมฟอกนะฮะที่สำคัญร้านของเราไฮยูเชียงใหม่ครับเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะฮะคุณผู้ฟังใส่ปุ๊บเนี่ยดูเสมือนมีไรผมโอ้อันนี้เหมือนผมจริงมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับเราใส่วิกเพื่อความมั่นใจและเพื่อความสวยครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีผมเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีผมเราเนี่ยแต่ละคนจะมีลักษณะผมไม่เหมือนกันเนาะบางคนผมเส้นบางบางคนผมมีความหนาตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการจัดทรงมันลำบากมากในทุกๆวันนะคุณผู้ฟังบางทีจัดปุ๊บแบบโอ้โหกว่าจะได้ทรงที่ได้หลังใจนี่มันก็เสียเวลาใส่วิกไปเลยคุณผู้ฟังปุ๊บนะฮะได้ทรงผมสวยงามนะฮะแล้วก็จัดแต่งอะไรแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคุณผู้ฟังฮะวันนี้ไปลองสวมกันได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเรามีบริการทั้งในส่วนของคุณสุภาพบุรุษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0918583613นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราแวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ชั้น2นะฮะที่มีโชคพลาซ่านิดเองนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางแฟนเพจก็ไปได้เลยที่ไฮยูวิกส์นั่นเองครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partner

ว้าวนะครับจากมินตราอินทิราฮะลมหมดสุดท้ายก็ตกลงมาตายไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะที่หลายคนกำลังลุ้นอยู่ว่านะครับประเทศไทยจะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหรือเปล่าจะว้าวไปหรือเปล่านะฮะก็เหลือเวลาอีก2วันเนาะวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่12นะครับวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับไปเช็คล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของบริษัท Jasmine International หรือว่า Jazz นะครับตอนนี้ยังคงยืนยันว่ายังปิดดีลการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยังไม่สำเร็จ 100% นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็มีข่าวลือสะพัดเลยว่าแน่นอนได้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในโค้งสุดท้ายครับที่ทางแจ๊สเองก็พยายามต่อรองกับฟีฟ่านะฮะว่าขอให้ได้ราคาใกล้เคียงกับเวียดนามได้ไหมเวียดนามเนี่ยจ่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่วนฟีฟ่านั้นยืนกรานว่าไทยจะต้องจ่ายอยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ราคาสูงพอสมควรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทางด้านของภาครัฐเองเขาก็จะซื้อใช่ไหมแต่ว่ามันก็เอามาเทียบแล้วว่าคุ้มหรือเปล่านะกับการซื้อเพราะมันราคาสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังซึ่งไปดูแต่ละประเทศดีกว่านะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับค่าลิขสิทธิ์ของบอลประเทศต่างๆเนี่ยเขาราคากันเท่าไหร่ทำไมแต่ละที่แต่ละเจ้ามันไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งนะฮะถ้าไปดูทางยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยมีค่าลิขสิทธิ์มูลค่ามากถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแค่สหราชอาณาจักรที่เดียวนี่ก็มากถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะคิดเป็น 38% ของโลกนะฮะค่าลิขสิทธิ์นะครับ350เหรียญนะฮะคุณฟังก็ประมาณ 11,200 ล้านบาทนะครับนี่คือค่าลิขสิทธิ์ที่ทางยุโรปเขาจ่ายเนาะส่วนทางเอเชียแล้วก็โอเชียเนียเนี่ยรวมกันประมาณ720ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอเมริกาเหนือนะฮะเขาบอกว่าคาดว่าจะสร้างรายได้ฟีฟ่ามากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอเมริกาใต้และแอฟริกาอยู่ที่ประมาณ160ล้านดอลลาร์แล้วก็200ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่เมื่อมาแบ่งเป็นในเขตต่างๆนะคุณผู้ฟังครับมาดูทางทวีปเอเชียของเราครับเกาหลีใต้นะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยโอ้โหคว้าไปนะฮะต้องจ่ายถึง 4,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จีนนะฮะซึ่งนำโดยสถานีโทรทัศน์ของ CCTV เนี่ยต่อรองเหลือเพียงแค่ 1,960 ล้านบาทนะครับจากตอนแรกเนี่ยเคยโดนนะฮะไปถึง 9,800 ล้านบาทนะครับในขณะที่อินเดียเนี่ยตัวเลขจะอยู่ระหว่างประมาณ 1,300 ถึง 1,900 ล้านบาทนะครับนี่ถือว่าลดราคาจากเดิมที่เคยต้องจ่ายถึง 3,200 ล้านบาทนะครับมาเลเซียนะฮะจ่ายไปอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินมาจากภาครัฐส่วนหนึ่งบวกกับเงินของเอกชนครับส่วนเวียดนามนะฮะลิขสิทธิ์เป็นของ VTV ครับได้ในราคา490ล้านบาทนะครับถือว่าราคาใกล้เคียงกับบอลโลกปี2022นะครับและถือว่าถูกกึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับมาเลเซียครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ในกฎ must have นะฮะซึ่งเราจะต้องนำเสนอทุกช่องทางว่างั้นเถอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยช่วงก่อนช่วงปีที่แล้วเนี่ยฟีฟ่าไทยต้องจ่ายให้ฟีฟ่ามากถึง33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทในเวลานั้นนะครับและถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,080 ล้านบาทถึงว่าถูกนะถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟีฟ่าเนี่ยใช้ราคาเก่าเป็นมาตรฐานในการคิดราคาครั้งนี้นะครับก็ไม่ยอมลดสักทีหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะอ้าวก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยากดูบอลโตคุณผู้ฟังส่วนใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยนะฮะก็บอกว่าก็เฉยเฉยอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนใครอยากจะไปดูช่องทางธรรมชาติเขาบอกมีอยู่นะฮะเขาบอกว่าสามารถดูได้นะฮะมีความเป็นไปได้นะทางไม่ใช่ธรรมชาติสิในส่วนของลิขสิทธิ์นั่นแหละนะฮะแต่ว่ามีช่องทางอื่นเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่มีโอกาสได้รับสูงมากๆที่จะได้ไปดูก็คือทาง DAZN นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับสิทธิ์ในบางประเทศนะฮะเช่นญี่ปุ่นก็ได้รับสิทธิ์นะฮะเขาบอกไทยก็มีโอกาสเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึง Bein Sport นะฮะก็ได้สิทธิ์บางพื้นที่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงกันละกันสำหรับถ้าเกิดว่าถ้าเมืองไทยไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับ

ในช่วงนี้นะครับผู้ฟังกับรถ BYD ครับตอนนี้เราให้คุณไปทดลองขับนะฮะพร้อมกับไปทดสอบสมรรถนะนะฮะว่าคุณชอบหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณชอบแน่ๆครับสำหรับ BYD C-Lion 6DMi นะครับจะขับในเมืองก็ประหยัดครับจะเดินทางไกลก็มั่นใจด้วยเทคโนโลยี BYD DMi นะครับที่ออกแบบมาให้ทุกการเดินทางนั้นคุ้มค่าสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานรวมไปถึงไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปทดลองขับกันได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่ยานสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053-278-555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับจะเที่ยงแล้วนะฮะได้เวลาเบรกครับไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าเผื่อไม่แน่ว่าอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่โต๊ะริมก็ได้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะนนทนนโต๊ะริมนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรั้วอิเล็กทรอนิกส์หลักเขต55-66อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียกระดับระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัจฉริยะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก่อสร้างพลตรีธีรพันธ์ไตรพิพัฒน์ผอ.สชด.กรมกิจการชายแดนทหารชด.ทหารและคณะที่ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศบริเวณหลักเขตแดนที่55-66เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัจฉริยะหวังเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติและเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมประเมินสภาพพื้นที่จริงอุปสรรคด้านภูมิประเทศและความเหมาะสมของแนวติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนสรุปผลและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาในขั้นตอนต่อไปยังมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีแม่กลองสนามตลอดจนส่วนราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าร่วมต้อนรับและร่วมสำรวจเส้นทางตลอดแนวชายแดนเพื่อบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดพื้นที่สำรวจอยู่ในเขตตำบลหนองตาคงและตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์โครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ชายแดนตลอด24ชั่วโมงช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่

0: จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
1: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
9: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
10: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
11: ้สยามทีวี
12: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
10: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
6: ้สยามทีวี
11: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงกับกันทิตาประสิทธานุรักษ์นะคะอยู่ที่นี่กับคุณ 92.0 ค่ะพร้อมกับเพลง 70s ฟังเพลินๆนะคะวันนี้ทักทายไปด้วยไลเนลริชี่กับซักคอร์ดยูแล้วก็ตามด้วยแพตตี้ลาเบลและไมเคิลแมคโดนัลด์นะคะกับเพลง On My Own นะคะซึ่งเป็นเพลงที่น่าฟังมากๆเพลงหนึ่งค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกกันแล้วนะคะปีนี้สนามที่ใช้แข่งขันค่อนข้างจะเยอะกว่าทุกๆครั้งก็คือมี3แห่งด้วยกันสนามฟุตบอลโลกปี2026ประกอบไปด้วยแคนาดาเม็กซิโกและก็ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งนัดแรกวันที่16สนามฟุตบอลโลกนะคะเป็นเจ้าภาพทั้งหมด16สนามด้วยกันนะคะ

0: อนแข่งขันวันที่11นี้นะคะวันเปิดสนามบอลสนามเอสตาติโออัสเตกาที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นเจ้าภาพก็จะจัดแข่งขันกันที่เม็กซิโกเป็นครั้งแรกนะคะในการเปิดสนามซึ่งความจริงสนามนี้ก็สร้างมาไม่นานนี้เองใช้จัดแข่งขันมา3ครั้งแล้วก็คือเมื่อปี1970ปี1986และปี2026นี้ครั้งที่3ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงของเอลตันจอห์นค่ะเอลตันจอห์นและแกรี่ออสบอร์นร่วมกันเขียนจากอัลบั้มชุดที่16ของเอลตันจอห์นนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังไม่น้อยเพลงที่ว่านั้นก็คือเพลง Blue Eyes ขึ้นอันดับ8ในประเทศอังกฤษนะคะอันดับ10ในอเมริกาของ Cashbox และอันดับ1ที่ Billboard ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึงอยู่นะคะBlue Eyes โดย Elton John ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ the first fresh chip store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: วันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้1-28กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้1-28กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
4: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้พูดถึงความเศร้านะคะก็จะมีทั้งเศร้าในสายตาเศร้าทั้งเพลงแล้วก็ความเศร้าที่เกิดขึ้นภายในนะคะในใจนี่บางคนก็เก็บได้แต่บางคนก็ออกมาที่แววตาบางคนก็อาจจะออกมาที่การพูดจาการบอกกล่าวนะคะขอเริ่มต้นที่โรเบิร์ตจอห์นนะคะ Sad Eyes เพลงที่2เป็นเพลงของ Sweet Sensation กับเพลง Sad SweetDreamers นะคะตามด้วย Bonnie M เพลงที่3นะคะ Still I'm Sad ก็เป็น3เพลงเศร้าที่น่าฟังนะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้เที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันเลยเป็นเพื่อนทันมื้อเที่ยงของคุณนะคะตอนนี้ก็ขอส่งคุณเข้าทำงานตอนบ่ายโมงเลยนะคะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการค่ะใครๆก็ทำความผิดพลาดกันทั้งนั้นถ้าเราหัดมองข้ามความผิดของคนอื่นและหันมามองดูความผิดของตัวเองบ้างก็จะช่วยได้มาก Beautiful สาววันนี้ขอให้คุณทำงานอย่างมีความสุขตลอดบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ที่ความลึก33กิโลเมตรห่างจากชายฝั่งจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนา32กิโลเมตรทำให้เกิดสึนามิขนาดเล็กในหลายประเทศส่วนซินหัวรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังคงเพิ่มขึ้นล่าสุดผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็นประมาณ500คนที่จังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนาเสียหายหนักสุดมีผู้เสียชีวิตจากดินถล่มทับบ้านหลายหลังรวม14คนในคราวเดียวด้านกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์รายงานไฟฟ้าดับ 864,000 หลังคาเรือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์รายงานโรงเรียนกระทบมากกว่า 8,600 แห่งกระทบนักเรียนกว่า4ล้านคนด้านเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานประชาชนอพยพไร้ที่อยู่อาศัย 32,000 คนในจำนวนนี้มีบางส่วนได้เข้าอยู่ในศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่ทางการจัดให้ด้านนิวยอร์กไทมส์รายงานแผ่นดินไหวครั้งนี้แรงสุดในรอบ50ปีของฟิลิปปินส์แม้ตัวเลขผู้สูญหายเพียง4คนแต่กลัวว่ายังมีคนถูกทับอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากStraits Times รายงานต่อไปว่าเกิด aftershock มากกว่า 1,000 ครั้งภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวหลักนอกชายฝั่งมินดาเนาเมื่อเวลา 7:37 นาทีวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นฝ่ายป้องกันภัยพลเรือนในพื้นที่รายงาน aftershock ที่ยังคงเกิดไม่หยุดเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการประเมินความเสียหายเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงถนนสะพานเสียหายหนักมากทำให้หลายชุมชนอาจถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์บ้านเรือนเสียหาย 2,000 หลังอาคารรัฐบาลเสียหายมากกว่า100แห่งจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่ยังเข้าถึงไม่ได้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

ามาแล้วรายงานตัวนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะ10มิถุนายน2569อากาศมีความครึ้มเบาอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าสบายไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่ได้เย็นนะคะก็อบอ้าวเอาเรื่องเหมือนกันก่อนฝนตกอากาศบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มต้นกับเพลงสากลกันในชั่วโมงนี้ค่ะทั้งงานของแซมสมิธเพลงนี้กับ Writings on the Wall รวมไปถึง Naomi Scott ด้วยกับ Speechless จากเพลงประกอบ Aladdin นะคะฟังเพลงสากลกันแบบเต็มๆในชั่วโมงนี้เหมือนเดิม1ชั่วโมงทวนเลยค่ะกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz และนั่งยาวๆเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาทำงานภาคบ่ายกันด้วยนะคะจนถึง4โมงเย็นมีเพลงเพราะฟังสบายมาฝากกันด้วยกับเชียงใหม่รีดิโอนะซึ่งแน่นอนว่าฟังเพลงไปบางคนอาจจะต้องเคลียร์งานไปบางคนที่เป็นวันหยุดก็ดีใจด้วยค่ะได้พักกันตั้ง1วันนะเพราะบางที่ช่วงเมื่อวานนี้ช่วงค่ำต้องบอกเลยว่าฝนตกแล้วไฟดับไฟฟ้ามีปัญหาในการใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดไฟไม่มานี่ก็ทำงานไม่ได้นะคะก็เมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าหลายโซนทั้งแถวโซนดอยสะเก็ดบ้านพี่เตือนเองบ้านพี่สาวพี่เตือนนะคะก็คือคุยกันตลอดไฟดับอะไรประมาณนี้คือดับหมดเลยแล้วก็ลมค่อนข้างแรงในขณะที่หางดงนิ่งมาหางดงเมื่อวานนี้มีฝนปอแปะเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยชนิดที่แค่ถนนลายไม่ได้ตกหนักมากนะแต่ว่าในโซนอื่นนี่ได้ข่าวว่าจัดเต็มกันทั้งโซนของตัวเมืองด้วยทั้งโซนของสันทรายสันกำแพงแล้วก็ดอยสะเก็ดโซนนั้นเจอกันค่อนข้างหนักมากันครบทั้งฝนตกลมแรงแล้วก็ไฟดับตามระเบียบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้การไฟฟ้าก็จะมีความอ่อนไหวเล็กน้อยแต่บางทีก็นั่นแหละเหนื่อยนิดนึงสำหรับการทำงานในช่วงนี้เพราะว่าบางทีกิ่งไม้บ้างล่ะที่หักโค่นด้วยความที่ลมแรงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากให้เตรียมพร้อมไฟฉงไฟฉายเทียนไขต่างๆนานาต้องเตรียมไว้ที่บ้านแล้วก็ power bank สำรองไว้เผื่อว่าถ้าเกิดบ้านไหนไฟดับก็ยังสามารถที่จะมี power bankช่วยเปิดไฟได้หรือว่าช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชั่วโมงนี้เชียงใหม่เรดิโอของเราค่ะเสียงของกัมมี่เพลงนี้บ้างกับ You Are My Everything จากเพลงประกอบซีรีส์ The Descendants of the Sun เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะ

เสียงของโรเซ่นี่เพราะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงของเขาคือ Stay a Little Longer นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของกัมมี่ด้วยกับ You Are My Everything เป็น English Version ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ27นาทีแล้วนะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเวลาช่วงบ่ายของการทำงานด้วยและอากาศก็สลับกันไปมาช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนสิ่งสำคัญคือเราต้องเช็คตัวเองด้วยค่ะทั้งเช็คตัวเองในส่วนของสุขภาพสำคัญมากๆเด็กไปโรงเรียนกลับบ้านมาก็เช็คเขาด้วยว่าเขามีอาการเป็นหวัดมีอาการต่างๆนานาซึ่งไปโรงเรียนต้องบอกเลยว่าเด็กแต่ละคนนี้มาจากหลายที่ก็มีโอกาสที่เด็กจะป่วยได้นะเด็กจะเซนซิทีฟกับอากาศแบบนี้และรวมไปถึงตัวเราเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของรถก็ต้องเช็คกันเช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้อย่างสบายแนะนำเลยค่ะสำหรับลูกค้าของโตโยต้านัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้เราพร้อมในการดูแลรถขนเสมอยางรถนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเดินทางเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนี่เป็นของคู่กันนะคะ rainy season ค่ะโปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ต้องยิ่งต้องพร้อมมากขึ้นค่ะให้ทุกการเดินทางมั่นใจกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุ้มทุกขอบค่ะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดก็ได้และยังจัดให้นะคะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะนัดหมายกันได้ทั้ง6สาขาช่างเราพร้อมมากๆในการที่จะดูแลรถของคุณนะคะเช็ครถที่โตโยต้าสบายใจตรงที่ดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการค่ะห้องรับรองลูกค้ามอบความสะดวกสบายระหว่างรอรับบริการด้วยและพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟเติมความสดชื่นให้คุณได้รับความสะดวกสบายระหว่างรอนะคะนัดหมายในการเช็คระยะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาให้เราดูแลเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะ053202009ค่ะ053202009จะทักไลน์ที่ LINE ID@Toyota เชียงใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนานาใน Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียคิวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053202009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชลลี่พูดเพลงนี้บ้างกับแดงจารัสรีค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

นั่นค่ะของ The Black Eyed Peas เพลงนี้ค่ะคุณได้ฟัง Where Is The Love featuring กับ Justin Timberlake นะคะก่อนนั้น Florida Georgia Line กับ Holly ด้วยบ่ายโมงกับ46นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการฟังเพลงและก็ชอบเพลงเก่างานนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะคุณได้ฟังเพราะถ้าจีนชมจันทร์พลัสร้านอาหารที่เปิดในช่วงเย็นๆนะคะโซน7ยอดเขาชวนไปนั่งฟังคอนเสิร์ตกันค่ะคุณได้ฟังกับไลฟ์คอนเสิร์ตของท่าจีนชมจันทร์พลัสวันที่14มิถุนายนนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดพอดีเลยนะคะซึ่งงานนี้พิเศษตรงที่พี่ป้อมออโตบานจะมาในงานนี้ด้วยค่ะคุณได้ฟังมาร้องเพลงสดๆให้คุณได้ฟังกันนะคะมาฟังเพลงเก่าๆซึ่งย้อนบรรยากาศได้ดีมากๆและเพลงเพราะทุกเพลงจริงๆนะคะมาติดตามกันได้ค่ะคุณได้ฟังกับพี่ป้อมออโตบาน 20:30 นถึง 21:45 นซึ่งมีค่าเข้าชมอยู่ที่ 1,500 บาทถึง 2,500 บาทสมัคร4ท่านนั่นเองค่ะสำรองโต๊ะกันได้ที่ร้านอาหารท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ0635251719 0635251719มาจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส 1,500 บาทถึง 2,500 บาทเสิร์ฟสำหรับ4ท่านนะคะพบกันได้กับพี่ป้อมออโตบานวันที่14มิถุนายนนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ชวนเพื่อนไปนั่งทานข้าวด้วยกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะมาถึงงานของพีนเฮดเบอรี่เพลงนี้บ้างกับบาร์เบิลทีค่ะ

ช่วงนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทันเดอร์บ่อยในเดือนข่าวกันนะฟังฟ้าร้องฟ้าแลบมาแบบเต็มที่โดยเฉพาะช่วงก่อนฝนจะตกนะคะแต่บางทีก็ไม่มีปรากฏการณ์ใดๆตกเฉยเลยแต่สิ่งที่เจอก็คือครึ้มมาก่อนล่วงหน้าและล่าสุดเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คได้ว่าฝนกำลังมาเยอะแยะมากมายจะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูเรื่องของฟ้าฝนเตือนเราล่วงหน้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่คืองานของ Imagine Dragon กับ Thunder ค่ะก่อนนั้นมีงานของ Layla Love นะกับ Run Back to You นั่นเองเวลาจะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงแรกของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะไปพร้อมกับงานของ Marketo เพลงนี้กับปานามาค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: จะมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอาทิกรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ผู้สูงอายุบางรายสูญเสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดทั้งสิ้นโดยผู้ถือบัตรรายเดิมยังสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569พร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเกิดความสับสนจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เนื่องจากหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการหากที่ประชุมได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การ

0: รักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening.

ยินดีกับรักใหม่ๆยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะคนเราต้องรู้จักในการที่จะยินดีกับคนอื่นเขาที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีความสุขที่เขาได้เจออะไรที่ใช้สำหรับตัวเขาเองนะคะหลังจากที่ยินดีกับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมหาเวลาในการยินดีกับตัวเองด้วยนะคะงั้นมัสเคเทียเพลงนี้กับยินดีค่ะก่อนหน้านั้นมีซีซั่น5แล้วก็ฟองเบียร์ฉากให้รู้ว่ารักเธอในเวอร์ชันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะเลยทีเดียวเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงไทยบ่าย2กว่าแบบนี้แล้วก็นฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนในการทำงานกันต่อกับวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยนะคะงั้นจะพอสเพลงนี้บ้างค่ะไม่เคยไม่คิดถึงแสดงว่าคิดถึงกันทุกวันนะคะ

จากเว้นใหญ่นะคะส้มมารีดิวเบเตอร์เวเตอร์และแอลรีค่ะข้อความงานเก่าของพอสนะคะก่อนนั้นเพลงล่าสุดที่ได้ฟังกันจริงๆแล้วไม่ได้ช้าล่าสุดมากมายก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เคยไม่คิดถึงงานจากพอสนะคะคุณผู้ฟังใบ2กับ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความมั่นใจเวลาไปเที่ยวไปงานไหนใครๆก็อยากจะดูดีกันใช่ไหมคะวันนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังกับวิผมไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกในการทำให้คุณได้สวยได้อย่างทันใจมากๆเลยทีเดียวเพราะที่ไฮยูเชียงใหม่เรามีวิผมให้คุณได้เลือกเยอะมากๆนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณที่ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยใส่แล้วสวยรับรองว่าหลายๆคนจะต้องถูกใจจนต้องทักกันเลยทีเดียวนะคะแวะมาปรึกษาและก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้กับ HiU เชียงใหม่0918583613นะคะ0918583613กับ HiU เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiU เชียงใหม่รับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHzถ้าได้สนใจอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมตามเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWeek ได้ค่ะ HiYouWeeks กับ HiYuWeek สวยได้อย่างทันใจเลือกวิผมครั้งใดมั่นใจกับ HiYuWeek ได้เลยนะคะมาถึงงานของปามี่เพลงนี้บ้างชื่อเพลงก็คือดวงใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Fresh.

จะรักแค่คุณมีแค่คุณเท่านั้นคนเดียวเพลงเพราะนะคุณผู้ฟังเสียงของเพอร์พีชเพลงนี้ค่ะหยิบเพลงกล่าวมาร้องไว้ได้เพราะมากๆการกล่าวของมัสเกเทียและก่อนนั้นเป็นซิงเกิลจะบอกว่าใหม่หรือเปล่าก็ไม่เชิงว่าใหม่แต่ว่าก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบและที่สำคัญเสียงอิงวรันธรนี่จะร้องเพลงไหนก็เพราะแล้วก็น่าฟังเสมอๆนี่คือพบรักของอิงวรันธรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายของวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการดูแลสุขภาพกันด้วยที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะแนะนำสมัครบริการพิเศษจากเราส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะมีบริการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมค่ะหมอสมัครผู้ป่วยอาการคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนเลยนะคะจัดยาโดยเภสัชกรค่ะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและการรอรับยาใช้งานง่ายแค่4ขั้นตอนนะคะแอดไลน์ของใกล้หมอก่อนแจ้งชื่อนามสกุลและข้อมูลของการรับยาเภสัชกรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมยาจัดส่งถึงบ้านสะดวกมากๆค่ะพื้นที่ให้บริการอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002-2160วันจันทร์ถึงศุกร์8:00 น.-16:00 น.นะคะเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณได้รับยาอย่างมั่นใจเพราะเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านเลยทีเดียวสะดวกไม่ต้องเดินทางให้ใกล้หมอดูแลคุณนะคะและใช้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพได้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพและการเช็คอาการป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองประกันสังคมหรือว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทประกันทุกบริษัทเลยใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะงั้นของแว่นใหญ่เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือกอดความทรงจำ

ขอให้เราทั้งคู่โชคดีและจะเป็นการจากลาด้วยดีมากๆนะคะชอบเพลงนี้ความหมายเขาเป็นแง่บวกของความรักแม้ทั้งเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้แต่ก็อวยพรให้แต่ละคนมีแต่ทางเส้นทางที่ดีแล้วก็ขอให้เราทั้งคู่โชคดีก็คงถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้คิดแบบนี้คงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องข่าวเศร้าที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเมื่อพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยผู้หญิงที่กำลังหนีตายจากแฟนหนุ่มแต่ว่ากลับต้องมาจบชีวิตลงพร้อมกันพร้อมกับความคลั่งของผู้ก่อเหตุนั่นเองนะซึ่งก็เป็นชนวนการช่วยเหลือแล้วก็เหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างแฟนสาวแล้วก็ผู้ชายด้วยแต่ผู้ชายนี่แหละดูจะโหดน่าดูเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งไปเจอกับท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าสาขาสุรินทร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเลยเมื่อเห็นหญิงสาววิ่งหนีแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือก็ชวนก็เลยรับขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อพากลับไปส่งที่บ้านแล้วก็หนีจากแฟนหนุ่มแต่ว่านาทีฆาตกรรมก็คือผู้ชายที่ขับรถยนต์อยู่เกิดความหึงหวงแล้วก็โกรธอย่างหนักมากๆก็เลยขับรถยนต์เนี่ยไล่ล่าแล้วก็ชนทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพลเมืองดีคนนี้ก็บอกว่าวันเกิดของเขาก็คือวันที่9มิถุนายนพอดีและอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นก็มาเกิดเหตุเศร้าเหตุสลดแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนได้เห็นภาพข่าวแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวของเรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกเศร้าตามไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เลิกลากันด้วยดีจะดีกว่านะคุยกันให้ดีๆคุยกันให้รู้เรื่องแต่ละคนก็จะไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขกันแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้งานของมาสุบบ้าสตูดิโอค่ะกับแค่ในใจเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแฉบวยกุ้งไหล่เสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วน

0: ามขั้นตอนที่ผ่อนปลนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอดด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหร
2: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของ

0: เลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ค้นพบจนได้เจอกันกว่าจะได้เจอกันนี่ก็ยากลำบากเหลือเกินนะคะสำหรับบางคู่อยู่ไกลกันคนละประเทศอยู่คนละที่ก็ยังเจอกันได้นี่แหละคําว่าเนื้อคู่ของจริงของแท้นะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะกันจากฟรีแฮนด์ก่อนนั้นมีงานของลูเซอร์ป๊อปด้วยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าทุกนาทีเพลงนี้ยาวมาก5นาทีกับ21วินาทีนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังใหม่3 18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อย่าลืมนะคะวันนี้เริ่มแล้วค่ะร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40กับฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มนะเริ่มรับออเดอร์ได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้ว15มิถุนายนถึง30กันยายนผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะใครที่มีเพื่อนที่ชอบสั่งอาหารบ่อยๆนี่ต้องรีบเลยนะและสำหรับร้านค้าก็ลืมรีบสมัครกันได้ส่วนใหญ่ก็จะสมัครกันเตรียมพร้อมหมดแล้วเพราะว่าเคยใช้ในโครงการก่อนๆแต่ว่าเจ้าใหม่อาจจะมีขั้นตอนแบบยุ่งยากเล็กน้อยนั่นเองค่ะก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ว่าจะเป็น Grab Food ในบ้านเราก็จะมี LINE MAN Shopee Food แต่ว่า Robinhood บ้านเราไม่มีนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการสั่งกันได้15มิถุนายนนี้เจอกันอย่าลืมเก็บเงินไว้ด้วยบางคนอาจจะหมดแล้วเดี๋ยวรอสั่งรอบหน้าของเดือนหน้ากันละกันนะคะลิปตาเพลงนี้บ้างกับวอนค่ะ

พลงละมุนอีกแล้วหวานอีกแล้วนะคะเนื่องจาก No One Else ค่ะได้ Copter of Bass มา featuring ด้วยชื่อเพลงก็คือคนคนนี้เป็นของคุณก่อนนั้นอบนิธินะคะไม่อยากรักคนอื่นแล้วลมมาและค่ะคุณผู้ฟังลมแรงอยู่ต่างหากด้วยนะคะลุ้นกันว่าจะตกไหมจะมืดมากมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 80% ที่ฝนจะลงได้รีบเก็บผ้าโดยด่วนเลยนะคะบ่าย 3 กับ 29 นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยิ่งฝนมาแบบนี้การเดินทางยิ่งต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการเลือกรถดีๆสักคันหนึ่งเหมาะกับคุณแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะมองหา Toyota คันใหม่อยู่ใช่ไหมคะติดต่อเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เลือกรับมากมายหลากหลายรุ่นค่ะ Yaris Cross คันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ก็ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวเลยค่ะสัมผัสและรับข้อเสนอพิเศษแบบนี้หรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมให้บริการเสมอมองหาคันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้คันนี้กับ Fortuner Leader ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,819 บาทต่อเดือนและพร้อมส่งมอบทันทีพบกับความใหม่แบบนี้ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok รวมไปถึง @line ได้ที่ LINE ID @toyota เชียงใหม่พร้อมให้การเดินทางคุณแฮปปี้เสมอๆทุกเส้นทางด้วยนะคะงานของศิลปินใหม่ชื่อเจ๋งเต้งเงินจากคอนบอยค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลาครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

ลงประกอบซีรีส์กับลินนะคะคุณผู้ฟังเชนยันละพันธ์กับ Stay With Me เพลงโปรดที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนั้นมีงานของฟูจิคาเซด้วยกับมิซูรีนะคะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเราพร้อมกับฟ้าร้องดังมากเลยนะเมื่อกี้แล้วก็อากาศที่เริ่มมีความครึ้มแล้วก็มีลมมาเป็นพักๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็มาลุ้นกันวันนี้หลายเส้นทางเริ่มมีการเปิดให้ใช้งานกันได้แล้วนะคะก็ติดหนักมากๆผ่านเส้นนี้ 2-3 วันที่ผ่านมาคือต้องมีธุระป่าปังผ่านเส้นนี้ต้องบอกว่ากลุ่มงานจราจรเขามีการอัปเดตงานก่อสร้างถนนสายเชียงใหม่พร้าวเปิดช่องทางเพิ่มแต่ว่ายังปิดจุดกลับรถที่ฮักโฮเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะทำให้การจราจรไปได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในโซนของหลายๆโซนที่มีการขุดมีการก่อสร้างช่วงฝนนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของอิริกนามด้วยนะมาฝากคุณผู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Miss Me More ค่ะ

แต่ละอย่างนะอ้วนทั้งนั้นเลยทีเดียวชูการ์ฮันนี่ไอซ์ทีเงินจาก Baby Monster ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer กับ Hello รวมไปถึง BO ด้วยกับ Love Me ค่ะคุณผู้ฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วด้วยได้เวลาของการเดินทางกันบางที่ฝนน่าจะเริ่มลงบ้างเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูนี่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่เท่าไหร่นะจะไปตกหนักแถวโซนไหนก็ไม่รู้แถวๆสันกลางอะไรประมาณในสันกำแพงสันกำแพงในช่วงนี้เป็นลูกหลานพระพิรุณค่ะตกทุกวันเลยทีเดียวหางดงนี่เว้นไว้ทำไมก่อนอาจจะด้วยความที่มีตลาดนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็รอลุ้นกันต่อเพราะว่านี่คือแค่เริ่มต้นในช่วงเย็นฝนบ้านเราจะตกในช่วงเย็นซะส่วนใหญ่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM เจอกัน 5:00 พร้อมกับเพลงเก่าส่งท้ายไปพร้อมกับงานของฮาวาสากับ So Cute เพลงนี้ค่ะเจอกัน 5:00 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหา

0: Facebook Hi Ubix.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: สุขของคุณ
1: เราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
2: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
1: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
2: นี่อาจเป็นคำตอบที่

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซาคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะมีข่าวเตือนมานะคะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มค่ะMass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass

0: ที่ทำงานได้มากควรมีเวลาน้อยคนที่ทำงานน้อยควรมีเวลามากแต่ความเป็นจริงก็คือคนที่ทำงานมากมักจะหาเวลาทำอะไรได้หลายๆอย่างตรงกันข้ามคนที่ทำงานน้อยมักจะหาเวลาไม่ค่อยได้เลย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำลำบุฟเฟ่เกาหลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
5: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่นการปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
7: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: ช่วงนี้ฝนชุกนะคะไม่รอช้านายกอัศนีสั่งเร่งเปิดทางระบายน้ำในทุกจุดเสี่ยงเย็นวานนี้ค่ะ9มิถุนายนเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ออกปฏิบัติการเปิดทางระบายน้ำที่รอการระบายทุกจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนที่รอการระบายมีการท่วมขังไม่นานและในหลายจุดของพื้นที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายกเทศมนตรีนายอัศนีบรุณุปกรณ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้ศูนย์ CM Force เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในลำเหมืองท่อระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อนะคะ053-234-444หรือ083-905-3186และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ทาง Traffic Fondue ของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเย็นวานนี้ 19:05 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้สาธารณะล้มขวางถนนบริเวณถนนชนุดพงตำบลหนองปากคลั่งจึงได้มีการจัดรถตรวจการอินทนนท์รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอินทนนท์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดต้นไม้และเปิดเส้นทางการจราจรตลอดจนเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้เข้าข้างทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชนะแต่ถูกสร้างให้เป็นผู้ชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตนได้วางเอาไว้พวกเขาเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเหนือคนทั่วไปจากการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยว่า 98% ของผู้บริหารระดับสูงคิดว่าตำแหน่งที่ตนได้มานั้นเป็นผลอันเกิดมาจากการวางแผนและกลยุทธ์ที่มากกว่าครึ่งได้ยกความดีความชอบให้กับการนำเอาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินการตามแผนที่พวกเขาได้วางเอาไว้ค่ะ

0: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร09
4: Mass FM Your happiness, our happiness.

คะจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่สามารถหาวิธีการป้องกันเมื่อเห็นสัญญาณบางอย่างวันนี้นำมาฝากกันนะคะจากเหตุการณ์ฟ้าผ่ากระท่อมในทุ่งนาที่เกิดจากหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่าทั่วไปก็คือกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินแต่กระท่อมในทุ่งนามักจะเสี่ยงมากกว่าพื้นที่อื่นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันได้แก่อยู่โดดเดี่ยวในที่โล่งกระท่อมหรือเพิงพักกลางนามักจะมีวัตถุที่สูงเด่นที่สุดในบริเวณนั้นจึงกลายเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินเข้มข้นกว่าบริเวณรอบๆฟ้าจึงมีโอกาสเลือกลงบริเวณนั้นมากขึ้นนอกจากนี้โครงสร้างที่มีโลหะถ้ามีหลังคาสังกะสีเสาเหล็กลวดหรือเครื่องสูบน้ำโลหะจะนำไฟฟ้าได้ดีทำให้กระแสฟ้าผ่าลงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ความชื้นสูงในทุ่งนาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะพื้นนาเปียกน้ำขังดินชื้นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเมื่อฟ้าผ่าลงกระแสสามารถกระจายผ่านพื้นดินได้ง่ายและอันตรายต่อคนใกล้เคียงคนไปหลบฝนในกระท่อมหลายกรณีผู้คนคิดว่ากระท่อมกลางนาเป็นที่ปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่ากระท่อมเล็กๆโดยเฉพาะแบบเปิดโล่งไม่ได้ช่วยป้องกันเหมือนอาคารคอนกรีตจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สัญญาณว่าพื้นที่เสี่ยงฟ้าผ่ามีอะไรบ้างติดตามสัญญาณเหล่านี้ค่ะว่ามีฟ้าร้องถี่ลมแรงก่อนฝนผมชี้เสื้อผ้ามีไฟฟ้าสถิตและได้ยินเสียงจี่จี่จากโลหะส่วนวิธีการลดความเสี่ยงในทุ่งนานะคะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้สูงต้นเดียวไม่จับเสาเหล็กเครื่องสูบน้ำรั้วลวดอย่าหลบในกระท่อมโล่งหลังคาสังกะสีถ้าไม่มีที่ปลอดภัยให้นั่งยองๆเท้าชิดลดพื้นที่สัมผัสพื้นนอกจากนี้อาคารคอนกรีตหรือรถยนต์ที่ปิดมิดชิดยังปลอดภัยกว่าหากเป็นกระท่อมที่ใช้งานประจำสามารถติดสายล่อฟ้าได้เพื่อช่วยนำกระแสฟ้าลงดินอย่างปลอดภัยลดความเสียหายต่อคนและสิ่งปลูกสร้างค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนเจ้าของผลงานระดับนานาชาติรางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก NASA and NSP ความสำเร็จขั้นสุดที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในการประกวด International Virtual Science Symposium 2026จากผลการวิจัยเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมระดับโลกซึ่งสร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้กับวารีเชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: การเวลาCrash
2: Flat จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าจากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053214410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Miss เตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ายผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: ื่องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: ความเสียสละเป็นทางของความสงบความอยากได้จนเกินพอดีเป็นทางของความโกลาหลวุ่นวาย Sacrifice is the path to peace. Excessive greed is the path to chaos and turmoil.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสธนช.ปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.จึงได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนช.และศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้

0: Facebook HiYuBix.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com

สียดายนะคะงานจากพี่เพิร์ธธงชัยไม่ตายเสียดายที่เย็นนี้ฝนไม่ตกค่ะหลายคนอาจจะชอบฝนก็ได้แต่บางคนก็ไม่เอาเลยไม่ตกได้แหละดีแล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องขายของกับตลาดนัดบ้านเราด้วยนะคะทักทายยามเย็นค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น.ถึง 18:00 น.เริ่มกับงานเก่าของพี่เบิร์ดกับเสียดายนะคะและพลพลกับฟ้ายังมีฝนเป็นโอเชียนของพลพลงานเก่าของพี่แหวนนั่นเองค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านในเมืองไม่ตกคุณผู้ฟังแต่ไปตกนู่นเลยค่ะส่วนราชการได้ข่าวว่าตกหนักมากเลยทีเดียวก็จะมีบางโซนบางที่ช่วงนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนที่ตกแบบไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะแต่ไม่แน่คืนนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากจะตามหาความสุขกันนะคะซึ่งความสุขในชีวิตหาได้จากการได้ฟังเสียงฝนตกเพราะบางคนชอบเสียงฝนตกมากๆนะคะไม่มีหนี้นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐสุขภาพแข็งแรงดีกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะครอบครัวอบอุ่นดีนะคะยังมีแรงอยู่แล้วก็มีเวลาไว้ทำสิ่งดีๆแค่นี้ก็คือความสุขง่ายๆของชีวิตที่เชื่อว่าหลายคนอยากได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มีความสุขในการอยู่บ้านกันด้วยนะคะเลิกการปรับก็เข้าบ้านค่ะเรื่องการสร้างบ้านสำคัญกับคุณแน่นอนวันนี้ลำซับคอนสตรักชั่นแนะนำสำหรับคนที่กำลังมีแพลนอยากจะสร้างบ้านเราพร้อมให้การสร้างบ้านคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะที่ลำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงลำซับคอนสตรักชั่นค่ะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายในการสำรวจหน้างานได้ที่ลำซับคอนสตรักชั่นพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของลำซับคอนสตรักชั่นได้เลยค่ะลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างดูแลตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นก่อสร้างถึงการส่งมอบบ้านให้คนได้อยู่อย่างมีความสุขที่สุดเลือกการสร้างบ้านเลือกเราได้กับลำซับคอนสตรักชั่นนะคะงั้นกล่าวขอสินีวสันต์ชวนตะกุลกับพูดลอยๆค่ะ

ดีเกินไปนะคะงานเก่าของสมัยบัฟฟาโลค่ะคุณฟังก่อนนั้นมีงานของอัศนีวสันต์กับพูดลอยๆนะคะให้ลมให้ฟ้าให้ฝนได้ฟังแต่จะว่าไปแม้ฝนไม่ตกแต่คลึมมากและอากาศเย็นทีเดียวนะคะแดดไม่ค่อยทำงานช่วงนี้ใส่สัพพานี่ก็ต้องดูฟ้าดูฝนกันนิดนึงนะคะ17นาฬิกากับ27นาทีช่วงเย็นของเราและเย็นนี้ค่ะมาพร้อมกับข่าวดีสำหรับคนชอบฟังคอนเสิร์ตฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะท้ายจีนชมจันทร์พลัสค่ะเรามาพร้อมกับความสุขดีๆให้คุณได้แวะไปพักกันวันอาทิตย์นี้วันที่14มิถุนายนนะคะ2ทุ่มไปต้นไปมาฟังเพลงแจ๊สเพลงป๊อปในยุค90กันได้กับคอนเสิร์ตไม่มีวัยรุ่นมีแต่วัยรุ่นเมื่อวันนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปนั่งชิลๆกันไปฟังเพลงกันได้บรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะจับจองสำรองจองโต๊ะล่วงหน้าได้และที่สำคัญใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะคะคอนเสิร์ตนี้ไม่รับประกาศคอนเสิร์ตนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับความสุขใจนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะแล้วก็ยังอิ่มอร่อยกันด้วยค่ะเจอกันได้กับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบาร์นั่นเอง14มิถุนายนนี้20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจะมีทั้งโซนห้องแอร์โซนระเบียงด้วยนะคุณฟังราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500 บาทนั่นเองค่ะจนถึง 2,500 บาทแล้วแต่มุมแต่โต๊ะนะแต่ว่าในโซนของโต๊ะเนี่ย 2,500 บาทได้4ท่านนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยสนใจก็สำรองจองโต๊ะล่วงหน้ากันพลาดกันได้ค่ะที่0635251719 0635251719แล้วเจอกันกับไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบาน14มิถุนายนนี้20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา45นาทีที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการเสมอนอกเหนือจากเพลงเพราะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารอร่อยอร่อยมาทานอาหารทะเลด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะพูดถึงพี่ป้อมพี่ป้อมออโตบาร์แล้วก็ต้องฟังเพลงเขานิดนึงคุณผู้ฟังไปฟังเพลงนี้สดๆในร้านของเราแล้วคุณจะฟินแน่นอนนี่คือแดดเธอจากออโตบาร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส์

คนอย่างฉันยอมตัดใจนะคะฝากดูแลแทนฉันดูแลให้ดีๆด้วยรักมากก็ต้องเสียใจมากเป็นธรรมดานะคะมาริวันชิมิน่าค่ะฝากดูแลแทนฉันและพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับฝากให้เธอช่วยดูแลนะคะ 17:43 นกับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยดูแลคุณได้แน่นอนอยากจะได้ทรงไหนแบบไหนมีคนได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแวะไปอัปเดตความสวยกันได้กับ Hi You Wig นั่นเองค่ะยุคนี้สมัยนี้การปรับลุคตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะยิ่งสมัยนี้มีวิกสวยๆคนได้เลือกมากมายคือไม่ต้องรอผมสั้นผมยาวหรือว่ามีปัญหาเรื่องของผมแบบไหนคุณก็สามารถมั่นใจได้ค่ะกับ Hi You Wig คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดปัญหาผมขาวต่างๆผมบางช่วยได้คัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองใส่ไม่ยากด้วยค่ะมีน้องๆให้บริการในการที่จะให้คำแนะนำคุณทุกขั้นตอนหลายคนกังวลใจว่าใส่แล้วจะหลุดไหมหรือว่ามีปัญหาใดๆไม่เลยค่ะไม่ร้อนด้วยใส่แล้วเนียนมากๆนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่เปิดนี้ได้เลยค่ะ0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่า70ลดราคามากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอก็ลดเพิ่มไปอีกค่ะคุณผู้ฟังมาใส่วิกผมให้สวยให้มั่นใจปรับลุคของคุณได้ง่ายกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่แวะไปชมกันได้นะคะแล้วก็สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ ไฮยูวิกได้เลยค่ะ HIYOU แล้วก็ WIGS นั่นเองพิมพ์ติดกันเลยกับ ไฮยูวิกเชียงใหม่เพราะไม่การดูแลคืนความมั่นใจให้กับคุณได้กับ ไฮยูวิกนะคะเงินเก่าของตินาบ้างค่ะอย่าให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจ

มมองของแต่ละคนและความคิดของแต่ละคนก็มีความสำคัญนะคะเรามองต่างมุมกันได้เห็นต่างกันได้แต่อยู่ร่วมกันได้ต้องยอมรับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะงานเก่าของพี่แอมสาวลักษณ์ลีลาบทเพลงนี้กับต่างมุมค่ะและไม่ใช่ศูนย์รวมจักรวาลของโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องฟังคนอื่นเขาบ้างนะคะคริสติน่ากีล่ากับอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณฟังกับคุณสมัครการติดตามด้วยและเย็นนี้ขอบคุณกับความเท่ที่รอให้คุณได้แวะไปสัมผัสตัวจริงกันกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่นะคะความเท่ที่มาพร้อมกับความแรงทั้งรุ่นของอีซูซูดีแม็กซ์เอ็กซ์ซีรีส์สีขาวราคาอยู่ที่ 768,000 บาทโปรดีของแถมครบไม่ต้องวิ่งหลายที่เลยค่ะจบได้ที่อิสุสุศาลาเชียงใหม่ซึ่งจองรถกับเราทุกรุ่นนะคะดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายในทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีคุณได้เลือกหลายแบบเหมาะกับสมัครทุกอาชีพทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำฟรีแลนซ์ทดลองขับถึงที่แล้วก็ส่งรถถึงบ้านด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการแล้วก็นัดหมายรับบริการล่วงหน้าได้กับอิสุสุศาลาทั้ง5สาขา0532420002นะคะ0532420002และเจอกับความสุขในการเดินทางกับเราได้ยินดีให้บริการทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายพบกันได้กับอิสุสุศาลานะคะแล้วก็มาเน้นย้ำกับความสุขที่พิจารณายนนี้ตั้งแต่เวลา 20:30 นถึง 21:45 นมาอิ่มเอมกับความสุขมาอิ่มเอมกับเพลงพรอแล้วก็อาหารอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองตั๋วล่วงหน้าที่063-525-1719 063-525-1719 ค่ะโซนห้องแอร์ราคาโต๊ะอยู่ที่ 2,500 บาทโต๊ะ4ท่านมีเครื่องดื่มด้วยแล้วก็โซนระเบียงโต๊ะราคา 2,000 บาท4ท่านมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็โซนระเบียงเช่นเดียวกันค่ะราคาโต๊ะละ1,500 บาทสมัคร4ท่านนะคะมีเครื่องดื่มอีกต่างหากด้วยสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่โอนมัดจำโต๊ะก่อนเท่านั้นนะคะสนใจจองโต๊ะแล้วก็โอนมัดจำสอบถามเพิ่มเติมที่063-525-1719ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้และอย่าลืมไปเติมความสุขกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะขอบคุณกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นและผมสวยให้อยู่ใช่ไม่ว่าจะส่งไหนก็เอาอยู่แน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความสุขของคุณคือสิ่งสำคัญนะคะมาปรับลุคให้ดูดีได้กับไฮยูวิกนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงเก่าของจริงๆเวอร์ชันเดิมเนี่ยเป็นของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ศิลป์และก็ร้องในเวอร์ชันของปามีได้พร้อมมากกับอยากหยุดเวลาแต่ไม่มีใครหยุดเวลาได้นะเวลาเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆนี่แหละนะคะและตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วด้วยใครที่กำลังเดินทางอยู่เจอฝนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Radio Twilight วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Mid-year mega fail, fun Quang Pi everywhere, brand and market.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียม

0: ดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
2: You're listening 92

0: บุกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมวิสัยครับค่ำวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายนนะครับเราเจอฝนกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาตั้งแต่บ่ายแล้วนะฮะฝนยาวมาเลยทีเดียวตกกระจัดกระจายเชียงใหม่อากาศเย็นสบายต่ำกว่า30ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ค่ำๆตอนนี้แล้วหลายคนก็ขับรถนะฮะเดินทางปิกบ้านกันนะฮะฉะนั้นบางแห่งมีน้ำขังขับรถชะลอด้วยนะฮะระวังมอเตอร์ไซค์เขาจะเปียกด้านข้างด้วยอะไรด้วยนะฮะก็บางทีมันมีน้ำขังเยอะช่วงนี้ไงก็ต้องมีครับเพราะมันตกบ่อยมันตกทุกวันทีเดียวกลางคืนก็ตกกลางวันก็ตกดึกๆดื่นๆก็ยังตื่นมาตกประมาณนั้นเลยคำฟังเย็นนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง19นาฬิกาทาง 92.0 นะครับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกแม่ย่าซ้ายมือพรามสแควร์นะครับเลยไททันเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมนะครับอันนี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับสาขากาดฝรั่งแม่ริมเนี่ยอิ่มอร่อยตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุนะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ความสุขสนุกสนานของคุณในค่ำวันนี้คืนวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แวะไปอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเมนูที่หลากหลายเครื่องดื่มมากมายเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คุณประทับใจที่เดียวในเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องยอมรับกันว่าเดอะเบสอินทาวน์กับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053400677ครับส่วนใครชอบสไตล์อสิกายาต้องที่นี่เลยครับบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะคุณผู้ฟัง69ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนตอนนี้ราคาก็คงเดิมนะไม่ได้มีการปรับอะไรเลยนะฮะถือว่าเป็นแฟนอยู่มา 8-9 ปีแล้วนะสำหรับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมครับคอกาแฟนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19 นาฬิกากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะ Wednesday ชายเด็กอ่อนเอาใจยากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะใครที่มีคนในบ้านเกิดวันพุธอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นคนที่เอาใจยากหน่อยประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็วันพุธพอดีแต่คงเอาใจไม่ยากคุณฟังก็ฟังเพลงไปเพื่อกันไปนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ดูกีฬาบางทีฝนฟ้าตกไปไหนไม่ได้คุณฟังนะบางทีก็ดูวอลเลย์บอลบ้างฟุตบอลบ้างอย่างเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามดูแล้วก็สนุกสนานไปกับเกมนะฮะแต่ว่าแหมดราม่าเยอะเหลือเกินเมื่อวานในฟุตบอลไทยกับจีนนะฮะก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะส่วนไซส์เล็กก็ไทยก็จะได้ไปชิงไม่ฮะไปตัดเชือกกับกัมพูชานะฮะกัมพูชาไปเสมอออสเตรเลีย2-2คุณผู้ฟังเวียดนามงอนมากเพราะเวียดนามเขากะเจอกับไทยนะฮะรอบรองชนะเลิศที่ไหนได้บ่นออสเตรเลียแบบสุดๆเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรนำก่อน 2-0 และให้กัมพูชาตีเสมอได้ไง 2-2 ก็เลยทำให้เวียดนามตกไปไทยเลยต้องไปเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ออสเตรเลียก็จะไปเจอกับอินโดนีเซียใครชนะเข้าชิงประมาณนั้นเรื่องของฟุตบอลนะฮะส่วนวอลเลย์บอลก็เดี๋ยวแมตช์หน้านี้ก็มาแข่งที่ประเทศไทยก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลโลกไม่ตอบ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน0534006777
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะฮะเราก็คงจะลากันแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมาธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรี

0: คณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพุฒิรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยจึงจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเรียนต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนรอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุกรายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
2: นายพศ อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
4: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่อง

0: เกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
1: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
3: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ด ายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านของทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลาโนเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนหรือถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าว
10: และในลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนาดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเว ลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นธนรัตน์ดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนรัตน์ดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่าง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภริยภัทรรัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จประการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระ

0: ประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่น
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Professional
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังย้ำยังไม่ตัดสิทธิบัตรสวัสดิการทบทวนเกณฑ์คัดกรอง11มิถุนายนกระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์นายลวรรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอาทิกรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ผู้สูงอายุบางรายสูญเสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใดทั้งสิ้นโดยผู้ถือบัตรรายเดิมยังสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569พร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเกิดความสับสนจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เนื่องจากหลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการหากที่ประชุมได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYDเรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 20:00 นเปิดให้บริการ 17:00 นถึง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.
2: 063-525-1719 สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

บ่ายเพราะจะดูไม่อันตราย

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

จริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนฝนตกหยุดหรือยังน้องต้องหยุดนะเนอหยุดแล้ววันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่เป็นแฟนติดตามฟังรายการมาคือแล้วเป็นเต้ที่บ้านแม่ผาแหนหนออำเภอสังกำแพงแฟนพันแท้นักหรอกเสียดายฝนลงแห่มาเล่นมันต้องตกแต่เดี๋ยววัดหนองตองไปคนตายบังเอิญเปิดกว่าอายุได้ถึง95เดี๋ยวว่าบังเอิญเพื่อนเพียงคนมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานอยู่ในจิตในใจไม่ออกเนี่ยประฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ข่มเพียงเต็งเต็กเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีกินตานนอนวัดนอนบาตื่นศีลเจริญเมตตาภาวนาตลอดผมฟังเทศผมฟังธรรมเอาพระพุทธเป็นผู้นำเอาพระธรรมเป็นข้อปฏิบัติแม่อุ้ยเป็นบละตุเจ้าบละวัดละบาละศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าคนก็เต็มนะขนาดฝนตกนักคนยังปลาก็ไปลกเต็มบ้านเต็มจองต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเด้อก่อนที่เขาจะได้อู้ได้จ่ายอย่างกันไปครับว่าไหว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะปุจจาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันไปเนอะอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิตุสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจจามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุ

ีปวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชังคะปริตยันทุนนิมิตตังสักกัตถะนัตถิเมสรณังอัญญังอัตถิอุณสะวิจัยโยมนต์พระคาถาเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้นว่าตนข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างร้ายโรคร้ายเกิดในกายนอกกายกินยาเท่าใดเท่าใดก็บ่หายหมอรักษาก็บ่ได้บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยก็เจ็บอันร้ายอันหนักหนาปาปานอันตรธานสัวฮะสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงดีแม่นว่าตนข้าพระเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไกลใกล้ตุกสลอกตุกกองไปก็มีใจกลับมามีถึงโชคดึงใจแม่นว่าไปติดไหนปราศจากภัยพิบัติอุทกภัยโลกาภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัติภัยจะได้มากรรมกายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาททำสิ่งใดสิ่งใดเอื้อสำฤทธิ์ผลจุยั่งจุปการอายุวโนสุขขังพัดลังกรมอุตุได้บอกกรมอุตุเตือนว่าระวังพี่น้องภาคเหนือเฮาบอกว่าอีสานว่าภาคกลางทุกภาคในประเทศระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำอาจจะหลากจะท่วมอย่าได้ประมาทอย่าขาดสตินับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันวันเดียวนี้24ชั่วโมงยมก็ได้อายุดำมาก็ได้อายุผ่านมาอีกหนึ่งวันยมก็โชคดีดำมานี้ก็มีบุญขอรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออายุต่อไปข้างหน้าได้ร้อยสาวปีได้อยู่กำจูพุทธศาสนานับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันกินก็ง่ายแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่วัดกี่ก็ตอนก็อยู่วัดผลลงมิดวัดมิดวัดตกค่ำมาญาติโยมประมาณหกโมงฝ่ายลงบะบะบะทำผลตั้งแต่ตองตองไปถึงแม่ปลายแหนขากลับมามีพระปลายหมอกสุยสุยสุยเนี่ยก็จะตกค่อยใบไม้ตกกุฏิกุฏางแต่ระวังเนิบพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้ดอยดินสลายน่ะระมัดระวังตายแท้น่ะ ฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนลาบก็บ่ได้บ่ขัวก็บ่ได้ไม่ได้การอันตรายหมอเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องพอดีของมันคนเอาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่ว่าหญิงและชายถ้ามีสองคนขึ้นไปแล้ว
คนใดคนหนึ่งจะต้องมีอายุอ่อนก็ว่าแก่แต่สังคมผู้หลายนักหน่วยงานองค์กรต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมคือคุณธรรมของผู้ปกครองหรือเขาจะอู้กันง่ายๆราชธรรมหรือทศพิธราชธรรม10ประการ10ข้อพออยู่ถึงวันนี้หรอกหันหน้าหันตากันอยู่ประการสำคัญนั้นเมื่อเขาจะมัดจิตมัดใจคนทั้งหลายได้ต้องมีตานะคือการให้การให้เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เกิดภัยที่ไหนทหารบาดเจ็บตำรวจบาดเจ็บโดยสงครามป้องกันประเทศชาติเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวในหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังทงยังชีพไปเยี่ยมต่อผู้ป่วยไปมอบแก่ผู้ที่เสียคนไปหนึ่งคนในหลวงทรงมือตานอยู่ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ท่านเอาในสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เรียกว่ามีเมตตาธรรมคุณธรรมสูงต่อประสบนิกรของพระองค์ฉะนั้นการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยญาติโยมเป็นนึกว่าสบายนะพระองค์ไม่ได้อยู่เสด็จไปอันไปนี่ต่างประเทศก็มีในประเทศก็ดีไปหมดเกิดอย่างที่ไหนก็ไปด้วยจิตเมตตาของพระองค์หมู่เฮานี่ยังสบายกว่าพระองค์ท่านอยู่ในกรอบในเขตฉะนั้นญาติโยมการฮือคือการฮือตานเนี่ยมันเป็นการมัดใจซึ่งกันและกันทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นนี่เขาเป็นผู้นำก็โดยมุ่งการปกครองหรือทำงานเพื่อเข้าหูกันได้เพราะว่าหน่วยงานตั้งแต่เทศบาลการตำบลอำเภอจังหวัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผู้ปกครองก็จะต้องทำงานเพื่อเขาคนนั้นได้หัวใจเพื่อจะเอาจากคนอื่นเรียกว่ามีให้แต่บ่เอามาเอาใจใส่อำนวยบริการจัดสรรความสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่พี่น้องประชาราษฎรทั้งหลายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์สุขได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดจนว่าความช่วยเหลือแก่คนอื่นที่เป็นเดือดร้อนประสบทุกข์ได้รับความลำบากหยิบยื่นสิ่งของพอได้แบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไปมันเป็นการตีถนอมน้ำจิตน้ำใจมัดแจกกันไว้ฉะนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าสนุกสนานไปด้วยการกระทำความดีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของศีลศีลนี้สามารถรักษาความสุจริตคือประพฤติปฏิบัติด้วยดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสำรวมกายสำรวมวาจาประกอบด้วยการปรุงแต่งรักษาเกียรติคุณประพฤติดีความเป็นตัวอย่าง
และเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวบ้านบางเฮอมีข้อที่ผู้ใดจะดูถูกดูแคลนต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าเสียสละสามารถเสียสละความสุขส่วนตัวหรือความสนุกสนานชำระต่างๆญาติโยมท่านทั้งหลายการเสียสละแม้แต่อวัยวะชีวิตก็ตามเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวจองคนรอบข้างและเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นที่ฮักคนได้พบได้ปะได้หูได้หันเป็นสีสง่าแก่บ้านแก่เมืองนอกจากนั้นการอยู่ในสังคมต้องเสมอกันคือต้องมีศีลการประพฤติดีงามเป็นคนสำรวมกายวาจาประกอบการงานในด้านสุจริตธรรมรักษาเกียรติคุณงามความดีประพฤติเมื่อควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของคนหมู่มากบ่มีผู้ใดมาดูถูกดูแคลนดังที่กล่าวนอกนั้นต้องเป็นคนมีสัจจะเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาบ่อ้อมค้อมมีความสัตย์มีความซื่อสัตย์มีความผ่องใสต่อศรีภรรยาและต่อพ่อต่อแม่ต่อสามีปฏิบัติภารกิจโดยทางสุจริตธรรมมีความจริงใจประหลอกประลวงไผ่ฉะนั้นเอาอยู่ในสังคมอาจจะอยู่ได้โดยหลักธรรมคือทานศีลและกัจจาคะเหล่านี้เป็นต้นตุเจ้าขอฝากมาเนอร์กับญาติรับยมเอาละวันนี้เวลาพอดีอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: การสำเร็จโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ทำนายของคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซอยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลสะเป๋าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลท่านทั้งหลายเฮ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมเกษตรแพทย์จำเริญบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวมีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมาก การตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วยการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนจึงเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่แล้วก็เลือดและการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายด็อกเตอร์ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลากลางคืนต่ออวัยวะภายในวงจรการนอนหลับและการตื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวใจตับม้ามและไตเมื่อจังหวะนี้ถูกรบกวนการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบตามลำดับผ่านกลไกเฉพาะต่างๆผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นอวัยวะที่ควบคุมจิตวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติสัมปชัญญะสภาวะทางจิตและการนอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับตรงเวลาในตอนกลางคืนจิตใจจะสงบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและจิตวิญญาณก็มีที่พักผ่อนการนอนดึกเป็นเวลานานจะขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบที่จำเป็นส่งผลให้พลังงานของหัวใจลดลงและสารอาหารของจิตวิญญาณลดลงตามไปด้วยในทางคลินิกผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายบ่อยครั้งอาการเหล่านี้เป็นอาการของการแสดงพลังงานหัวใจไม่เพียงพอและความไม่สบายใจทางจิตใจซึ่งมักพบในผู้ที่มีนิสัยนอนดึกเป็นเวลานานผลกระทบต่อตับการนอนหลับในเวลากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของตับการนอนหลับดึกเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่สภาวะสงบและเลือดจะไม่ไหลกลับสู่ตับอย่างเพียงพอในทางคลินิกผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดง่ายรำคาญใจถอนหายใจบ่อยรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนศีรษะปวดตาและนอนหลับไม่สนิทผลกระทบต่อม้ามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการนอนดึกจะทำลายพลังงานของม้ามทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อพลังงานของม้ามพร่องการผลิตซี่และเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเบื่ออาหารท้องอืดและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารผลกระทบต่อไตเวลากลางคืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและบำรุงสาระสำคัญของไตการนอนดึกเป็นเวลานานจะทำให้สาระสำคัญของไตลดลงโดยเฉพาะหยินของไตเมื่อหยินของไตไม่เพียงพอหยินจะไม่สามารถควบคุมหยางได้ทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายซึ่งรบกวนการนอนหลับมากขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังและเข่าหูอื้อปากแห้งรู้สึกร้อนภายในร่างกายพลังชีวิตลดลง และอ่อนเพลียเรื้อรังอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าความเสียหายได้ลุกลามไปยังรากเหง้าของร่างกายทำให้การฟื้นตัวช้าลงการรักษาสุขภาพที่ดีมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพควรเข้านอนก่อนเวลา 23 นาฬิกาเพื่อให้สมดุลของหยินและหยางเกิดขึ้นในระหว่างวันการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างพลังหยางและควรหลีกเลี่ยงการนอนดึกในตอนเย็นควรลดสิ่งกระตุ้นรักษาช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากสภาวะที่กระฉับกระเฉงไปสู่สภาวะสงบอย่างเป็นธรรมชาติดอกเตอร์เกี่ยวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์กล่าวแนะนำก็เป็นเรื่องราวข้อคิดดีๆที่เราควรรู้ควรทราบก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแพทย์อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ก็เป็นเรื่องที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามได้กล่าวท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเรื่องราวดีๆเหล่านี้ว่าการนอนหลับนั้นมีความสำคัญและควรจะหลับเวลาไหนช่วงไหนของกลางคืนไม่ควรหลับในเวลากลางวันเพราะว่าเป็นเวลาทำงานดังนั้นการใช้เวลาในการพักผ่อนนอนหลับนั้นมีสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการพักผ่อนของร่างกายชีวิตมนุษย์ชายหญิงเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผมเกษตรแพทย์จำฤทธิ์ได้นำข้อมูลแง่คิดดีๆมาฝากไว้เกี่ยวกับเรื่อง

างของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมากล่าวถึงการนอนกลางวันการนอนกลางคืนเป็นอย่างไรก็หวังว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้และวันหน้าสวัสดีครับ

Om Mani Padme Hum.

归来，银发归来，归来。

0: ู้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ. 2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ. 2555
1: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้อง Facebook เป็นคดีแรก
1: สำหรับ8เหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
2: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
1: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
4: คลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือคลี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้8มาตรการเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
3: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
5: เลือกแล้วว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
6: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
5: ม
6: แคปหน้าจอไว้เลย
5: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
6: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
5: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทย plus เนาะม
6: ัน
5: ก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
6: ่
5: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอันนี้ก็อย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
6: ใช่
5: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10% เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีก้ำกึ่งแล้ว
6: ก้ำกึ่ง
5: แต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อยแต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษีที่ลูกประหยัดได้ 4,500 บาทละพี่ไก
6: ่
5: มันใกล้เคียงละ ถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเงินภาษีประหยัดได้มากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือคำนวณมาให้ดูแต่เอาจริงๆนะอีกประเด็นคืออะไรรู้ไหม
6: ต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ด้วย
5: นั่นด้วยกับคุณลูกเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงไหม
6: เพราะหลักคิดอันนี้คือเมื่อเราเอาพ่อกับแม่มาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีมันนั่นหมายความว่าเราต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่นะ
5: เพราะพ่อแม่ไม่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไง
6: ใช่
5: นี่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแม้ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าอุทธรณ์ได้เลือกได
6: ้
5: แม้กระนั้นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะอย่างนักข่าวอาวุโสคุณสมจิตรนวเครือสุนทรค่ะโพสต์เลยว่าบีบลูกจ่ายภาษีตัดสิทธิ์พ่อแม่รัฐลดภาระตัวเองผลักภาระให้ครอบครัวเสียภาษีไม่ได้แปลว่าเขารวยแต่รัฐกลับตั้งเกณฑ์ว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีจะกลายเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่จากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีมีคำชี้แจงจากปลัดคลังบอกพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้อีกเท่ากับบีบให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมจิตรบอกต่อไปเราอาจได้เห็นพ่อแม่กับลูกต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าใครจะได้และใครจะยอมเสียที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือสำหรับลูกที่เสียภาษีและใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วตอนนี้คงรู้สึกผิดมากที่ตัวเองกลายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกตัดสวัสดิการรัฐกำลังสร้างความรู้สึกผิดให้คนเป็นลูกทั้งที่เขาเพียงแค่ทำตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอีกประเด็นที่รัฐหลับตาข้างเดียวคุณสมจิตบอกคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ส่วนใหญ่คือคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเขามีทางเดียวที่จะใช้ลดหย่อนภาษีส่วนประเด็นที่คุณเอกนิติออกมาชี้แจงว่าการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนที่สุดเพื่อให้งบประมาณไปถึงคนจำเป็นจริงๆคุณสมจิตบอกว่าฟังดูเหมือนจะยุติธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงนี่คือตรรกะที่บิดเบี้ยวมากการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยากจนหยาบไปไหมสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาทช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากประหยัดเงินภาษีได้จริงแค่ปีละ 1,500 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นเงินหลักพันต่อปีคุณสมจิตบอกไม่ได้แปลว่าลูกรวยล้นฟ้าจนมีเงินเหลือเฟือไปชดเชยค่าครองชีพที่พ่อแม่เคยได้จากบัตรคนจนมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนเดือนชนเดือนกันทั้งนั้นสิ่งที่นโยบายนี้กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่คือการลดภาระของรัฐโดยการผลักภาระไปให้ครอบครัวคนชั้นกลางล่างที่กำลังอ่อนล้าทางเศรษฐกิจแบกรับแทนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าออกนโยบายบีบคั้นคนจ่ายภาษีขนาดนี้นี่ใช้สมองคิดแล้วเหรอมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนมีเงินเดือนไม่ได้แปลว่าไม่จนนะบางคนค่าอยู่ค่ากินก็แทบเอาตัวไม่รอดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนบอกมันต้องตัดเกณฑ์ข้อนี้ออกไปนะลูกจะดูแลหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของลูกตามกฎหมายไม่ใช่เอาเกณฑ์ข้อนี้ไว้บ้ามากอย่างนี้เป็นต้นคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเลยว่านี่คือการทำโทษลูกกตัญญูตั้งคำถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 30,000 ไม่ถึง 3,000 ก็คือเอาปีละ 30,000 มาหาร12เดือนเดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือข้อ1 นะคะคุณสมบัติข้อ1คุณหมายบอก

0: Station R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: แต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
0: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
1: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวของพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องนันทวิสารชาดกโคเจ้าปัญญาด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าคันธระครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแคว้นคันธระครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งมีฐานะปานกลางเขาเป็นคนชอบพูดจาหยาบคายจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ลูกโคซึ่งเป็นของทำบุญมาตัวหนึ่งเขาตั้งชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์รักโคนันทิวิสารมากจึงดูแลอย่างกับลูกของตนนอกจากจะให้กินหญ้าอย่างโคทั่วๆไปแล้วก็ยังให้กินข้าวยาคูและอาหารดีๆอย่างอื่นอีกโคนันทวิสารเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นโคหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีพละกำลังเป็นพิเศษยิ่งกว่าโคทั่วๆไปวันหนึ่งโคนันทิวิสารคิดขึ้นมาว่าพราหมณ์ท่านนี้ได้ดูแลเรามาด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนกระทั่งร่างกายของเราใหญ่โตมีพละกำลังมหาศาลไม่มีโคอื่นใดในชมพูทวีปเทียบเท่าได้ควรจะใช้พละกำลังนี้เข้าแลกกับทรัพย์สำหรับเป็นค่าเลี้ยงดูจะได้ตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ผู้มีน้ำใจคนนี้บ้างเมื่อคิดดังนั้นแล้วโคนันทวิสารก็เข้าไปหาพราหมณ์แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพราหมณ์ถ้าท่านอยากได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นท่านจงไปหาโควินทกะเศรษฐีไปท้าเขาว่าโคของเราสามารถลากเกวียนบรรทุกเต็มได้ถึง1,000 เล่มให้เคลื่อนที่ไปได้ถ้าเขาไม่เชื่อก็จงเดิมพันกับเขาเป็นเงินซัก 1,000 กหาปณะหรือ 4,000 บาทพราหมณ์ดีใจที่โคนันทวิสารมีน้ำใจเช่นนั้นจึงไปท้าพนันกับเศรษฐีโควินทกะโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะมีโคที่มีพละกำลังเช่นนั้นจริงจึงไม่ให้ความมั่นใจแต่เมื่อพราหมณ์รุกราวมากขึ้นว่าโคของตนทำได้แน่โควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะทำได้คิดว่าเป็นเรื่องโม้มากกว่าจึงท้าพนันว่าเราจะพนันกันสักเท่าไหร่ดีโควินทกะเศรษฐีตอบตกลงเมื่อถึงกำหนดพราหมณ์ก็ได้ให้โคนันทวิสารซึ่งอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอ แล้วนำไปเทียมแอกลากเกวียน100เล่มซึ่งบรรจุกลวดดินหินทรายเต็มทั้งหมดผูกติดกันจอดเรียงกันอยู่วันนั้นพราหมณ์ตื่นเต้นเกินไปเพราะกลัวจะเสียเงินเดิมพันจึงเงื้อมปะตักตวาดเสียงดังอย่างหยาบคายว่าไปเร็วไอ้เจ้าโคขี้โกงเจ้าจงลากเกวียนไปไว้เจ้าโคขี้โกงจงฉุดเกวียนไปเร็วๆเข้าสิโว้ยโคนันทวิสารได้ยินคำหยาบคายเช่นนั้นก็มีความรู้สึกว่าพรามนี้ชอบพูดหยาบคายไม่เข้าท่าดูสินั่นมาร้องด่าเราว่าไอ้โคขี้โกงไม่สมควรเลยก็เลยคิดอยากจะสอนพราหมณ์ให้รู้สำนึกจึงแกล้งยืนเฉยซะอย่างนั้นไม่ยอมก้าวเท้าแม้แต่สักก้าวเดียวโควินทกาเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจฝ่ายพราหมณ์หน้าเสียต้องจ่ายค่าพนันไป 1,000 กหาปณะด้วยความเสียดายยิ่งพราหมณ์ปลดโคออกจากเกวียนแล้วเดินเข้าบ้านด้วยความเสียใจและล้มตัวลงนอนด้วยความหมดอะไรตายอยากโคนันที่วิสารเห็นเจ้านายของตนทุกโศกอยู่หลายวันรู้สึกสงสารจับจิตจับใจจึงเข้าไปปลอบใจว่าเห็นท่านเป็นทุกข์แล้วข้าปวดใจเหลือเกินแต่ที่ท่านต้องได้รับผลอย่างนี้ก็เพราะท่านพูดจาหยาบคายดุด่าข้านั่นเองข้าอยู่กับท่านมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เคยทำให้เดือดร้อนสักครั้งไหมข้าเคยทำให้ข้าวของท่านแตกหักเสียหายไปบ้างไหมเคยทำร้ายใครไหมเคยคดโกงทำตัวเกเรไหมเคยถ่ายหนักถ่ายเบาเรี่ยราด

0: อีกแล้วข้าจะลากเวียนไปให้ท่านชนะเดิมพันอย่างแน่นอนพราหมณ์ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกมีกำลังใจคลายเศร้าโศกขึ้นฉับพลันดีดตัวผึ้งลุกขึ้นมาด้วยความดีใจรีบเดินทางไปบ้านเศรษฐีโควินทกะท้าพนันอย่างคราวก่อนแต่เพิ่มเดิมพันเป็น 2,000 กหาปณะเมื่อถึงวันกำหนดพราหมณ์ได้ตระเตรียมเกวียน100เล่มเรียบร้อยแล้วก็ให้โคนันทิวิสารอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียมด้วยความรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษส่วนตัวเองก็ขึ้นไปนั่งบนกูบเกวียนเอามือลูบหลังโคนันทวิสารไปมาพลางกล่าวว่านันทวิสารลูกพ่อจงลากเกวียนไปพ่อมหาจำเริญพ่อจงก้าวย่างไปข้างหน้าพ่อน้ำใจงามจงลากเกวียนไปเถิดโคนันทวิสารรู้สึกพอใจในถ้อยคำของพราหมณ์จึงก้าวเข้าไปข้างหน้าออกแรงลากเกวียน100เล่มด้วยกำลังแรงเพียงครั้งเดียวเกวียนทั้งหลายก็ขยับขยื่นไปทันทีโควินทกะเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจไม่นึกว่าโคนันทวิสารจะลากเกวียนหนัก100เล่มไปได้ฉะไหนจึงมีพละกำลังมหาศาลเช่นนั้นต้องยอมจ่ายเงิน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์ชาวบ้านที่พากันมาชมต่างดูด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจในเรี่ยวแรงของโคนันทวิสารยิ่งนักพราหมณ์ได้กำไรมา 2,000 กหาปณะก็ยิ้มออกอย่างสบายอกสบายใจฝ่ายโคนันทวิสารก็ดีใจที่ได้ตอบแทนเจ้านายของตนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้ตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนให้รู้ว่าเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: แสงสว่างอื่นใดที่เสมอเหมือนเท่ากับปัญญาที่รู้ทั่วถึงในอริยสัจ4รู้ทั้งหมดในอริยสัจ4นั้นไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาติ
3: สาธุ
2: วันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2557

0: ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตนะคะวันนี้ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าแสงสว่างอื่นใดที่จะเทียบเท่าเสมอเหมือนปัญญานั้นไม่มีพวกเราดูบนกระดานด้วยใต้ปัญญาลงมาก็เขียนเรื่องทุกข์นะรู้รอบอย่างท่องแท้ในทุกข์ละตัณหาเหตุเกิดทุกข์แล้วก็กระทำให้แจ้งเขียนกิจมันไว้ข้างหน้าเลยหนึ่งรู้รอบอย่างท่องแท้เลยพวกเราดูกระดานนะฮะจะมีคำว่าปัญญาอยู่มุมซ้ายมือสุดเนาะบนกระดานแล้วก็จะมีลูกศรสีแดงพุ่งไปพุ่งไปใช่ไหมคะอันนี้เป็นแผนผังให้พวกเราได้เข้าใจในวิถีจิตวิถีชีวิตของเราง่ายๆว่าเราเนี่ยจะไปถูสู่ปัญญาได้อย่างไรมันจะเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยลูกตัวปัญญาเนี่ยมันแปลว่ารู้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความรู้ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจมันรู้ในเรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์รู้เรื่องข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะความรู้ทั้งหมดเนี่ยภาษาบาลีสั้นๆว่าปัญญาแต่ว่าจะไปถึงปัญญาเนี่ยทำยังไงถึงจะไปถึงปัญญาได้เนาะคำตอบก็ดูถัดมาก็คือจิตไม่ฟุ้งซ่านและจิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยบาลีเขาว่าอะไรก็คือสมาธิสมาธิอย่างที่เรามาแล้วเราอยากฝึกสมาธิเราอยากฝึกสมาธิเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญญานี่เองนี่มันก็มีคำถามต่อไปว่าทำยังไงมันถึงจะมีสมาธิดูถอยออกมาอีกเหตุที่มันทำให้เกิดสมาธิคือความสุขเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่าสุขเหมือนกันสุขะคนไทยก็เรียกว่าสุขะความสุขก็ถอยออกมาอีกแล้วทำยังไงมันถึงจะมีความสุขคำตอบก็คือปัสสัทธิคือความสงบสงบกายสงบใจนะก็มีคำถามอีกทำยังไงมันถึงจะปัสสัทธิก็คำตอบก็คือปิติปิติมาจากศัพท์ว่าปีวะนะปีวะธาตุเนี่ยปินี่มันหมายถึงภาวะดื่มอะดื่มมันก็ดื่มน้ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นภาวะปิตินี่เป็นภาวะที่อินเข้าไปในอารมณ์อะคือดื่มดำสมมติเราพิจารณาทำอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วพิจารณาแล้วเราดื่มดำเข้าไปมากเลยเนี่ยจนมันโอ้มีความสุขแต่ก่อนจะปิติมันเป็นยังไงก่อนจะปิติภาษาบาลีเขาว่าปราโมทคนไทยก็จะแปลว่าบันเทิงใจดีใจอ่ะมันม่วนน่ะเข้าใจไหมภาษาทางเหนือก็เรียกว่ามันม่วนม่วนดีภาวะที่มันม่วนมีความสุขสุขใจเนี่ยเป็นภาวะปราโมทแต่จากปราโมทมันสงบมันดีกว่าปราโมทคือปิติดีกว่าปิตินี่คือปัสสัทธิดีกว่าปัสสัทธินี่คือสุขละเอียดนิ่งเฉยนะอันนั้นน่ะจิตเริ่มไม่ฟุ้งซ่านละพอจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะเข้าไปรู้ถึงอริยสัจ4ตามความเป็นจริงนะฮะคือมันจะรู้รอบอย่างท่องแท้ในทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรแล้วมันจะละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแล้วมันจะกระทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คืออะไรแล้วมันจะรู้ได้ว่าดำเนินชีวิตอย่างไรจึงได้พบกับความดับทุกข์มันจะชัดเจน4ข้อนี้เพราะว่าปัญหาชีวิตของเราก็คือเรายังทุกข์อยู่แล้วเราก็ยังละเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้เราก็รู้นะว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรแต่เราละไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยอันนี้คือปัญหาทีนี้คำถามต่อมาว่าแล้วไอ้ปราโมทย์ดีใจเนี่ยทำยังไงถึงจะดีใจอีตรงเนี้ยคำตอบมีเยอะเลยนะฮะแต่ตัวนี้อาจารย์ใช้คำว่าอนุสติระลึกนึกถึงพวกเราลองตอบสิอาจารย์เขียนระลึกนึกถึงแล้วก็พอทอสอเนี่ยพวกเราเดาได้ใช่ไหมพุทธานุสติพุทธานุสติแปลว่าอะไรคะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม6ข้อพุทธานุสติเนี่ยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า9ข้อธรรมานุสติระลึกคุณของพระธรรม6ข้อสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์9ข้อแล้วก็ระลึกถึงศีลตัวเองเนี่ยเรารักษาศีลมานะแล้วเรามีศีลบริสุทธิ์นี่นะก็อู้ดีใจนะโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นเราก็รักษาศีลเราก็เลยรอดมาเราก็เลยรอดมาอย่างเงี้ยนะดีใจที่เราเป็นผู้มีศีลเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ดีใจได้ทำให้ปราโมทย์ได้พอปราโมทย์ก็ต่อเลยนะต่อปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปถึงนู่นเลยแต่ทีนี้คนที่ต่อไม่เป็นเนี่ยส่วนมากมาติดแงกฮะมันมาจอดตรงแถวเนี่ยปิติโอ้ปิติปิติแล้วก็แล้วไปแล้วก็มาเล่าให้กันฟังหูตะกี้นะเธอฉันนะคนลุกเลอเออกระจกไปคือมันไม่ต่อมันไม่ต่อปัสสัทธิสุขสมาธิปัญญามันไม่ไปถึงตรงนู้นวันนี้ก็เลยเอามาเขียนขึ้นกระดานว่านี่ช่วยต่อให้มันถึงปลายหน่อยพวกเราก็จะถามว่าอาจารย์แล้วมันจะไปถึงปัญญาได้อย่างไรทำยังไงอ่ะมันถึงจะไปถึงตรงนั้นน่ะไปรู้ตรงนั้นน่ะคำตอบก็คือต้องเคยฟังธรรมมาก่อนยกเว้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องฟังท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองเขาเรียกว่าเกิดการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะ แต่สำหรับพวกเรานี่ต้องฟังธรรมมาก่อนเราต้องเคยฟังว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ต้องรู้มาก่อนฟังมาก่อนพอฟังมาเสร็จแล้วพอเราได้ปราโมทพวกนี้ฮะได้จากอะไรก็ได้เข้าใจไหมท่านช่วยเขียนอันนี้หน่อยว่านอกจากระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงกระดูกก็ได้อ่ะจะเขียนเลยอาจารย์ฝึกลูกศิษย์มาเนี่ยบางคนอาจารย์ก็ให้เขาฝึกดูกระดูกเนี่ยเขาไปดูกระดูกเขาก็ปาโมดเลยว่าปาโมดสิกปีติปัสสติเลยแต่เขาไปจอดตรงปิติฮะเขาไปจอดตรงนั้นคือพอปิติโอ้ปิติท่วมท้นขนลุกขนพองแล้วก็ออกมามาหาอาจารย์ว่าอาจารย์มันเกิดภาวะปิติแล้วทำไงต่อเออถ้าถามว่าอาจารย์สอนพวกนี้ไม่สอนแล้วแต่เวลาไปทำเนี่ยลืมทุกทีลืมว่ามันควรจะต่อไปยังไงอย่างเงี้ยระดับด็อกเตอร์ซึ่งโหทำงานวิจัยมาเยอะฟังทำเข้าใจหมดแต่พอถึงเวลาจอดตรงนี้เหมือนกันพอปฏิบัติไปดูวันนี้มันนิ่งไปจอดตรงไหนไปจอดตรงสุขมีความสุขโอ้โหไม่เคยสุขอย่างนี้มาก่อนสุขจังเลยแล้วก็นึกในใจโอ้คราวนี้เราใช้ได้ทำสมาธิคราวนี้ใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วก็ถามมันละเอ๊ะแล้วทำไงต่อเออนั่นน่ะสิเอ๊ะทำไงต่อเนี่ยเอ๊ะหรือว่ากลับไปเอ้ากลับไปกลับไปดูลมหายใจใหม่เอ๊ะหรือยังไงอ้าวออกสมาธิมาถามอาจารย์อีกละอาจารย์ก็บอกอ้าวก็ฉันสอนเธอแล้วเออลืมอย่างเงี้ยนะคือมันจะลืมเป็นประจำเพราะฉะนั้นขั้นตอนพวกนี้พวกเราช่วยจำหน่อยดีไหมคะอ้าวช่วยจำหน่อยว่าไงปราโมทแล้วก็ปิติแล้วก็ปัสสัทธิแล้วก็มีความสุขแล้วก็สมาธิไม่ฟุ้งซ่านสมาธิแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จงรู้ในอริยสัจ4เถิดความรู้ในอริยสัจ4มันจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยทีนี้อริยสัจ4ตัวเนี้ยก็น่าสนใจอีกว่าอริยสัจ4เนี่ยเธอเอาแค่ข้อเดียวพอเธอก็จะจบเลยพอเธอรู้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเธอรู้เรื่องนี้เธอจะได้สบายใจเธอรู้ตรงไหนรู้มั้ยการภาวนาในอริมักมีองค์8ข้อ4เนี่ยนะแล้วเธอก็จะสามารถกระทําให้แจ้งความดับทุกข์ได้แล้วเธอก็จะละเหตุเกิดทุกข์ได้เธอทําข้อ4ข้อเดียวเองก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นพวกเรามาวัดครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะมารักษาศีลหรือจะมาละเมิดศีลตอบหน่อยมารักษาศีลพวกเธอมาอยู่วัดแล้วเธอจะปล่อยใจฟุ้งกระเจิงกระจุยกระจายหรือว่าเธอจะฝึกจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าเอาจิตไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าใช่ไหมเออมีเวลาแค่กี่วันเอง3 วันเองพอละไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องยายก้อยยายแมวยายจิ๋วยายแจ๋วเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่อยไปคิดไม่ต้องมาฟุ้งซ่านถึงเขาแล้วก็มาเพิ่มความรู้ชัดในเรื่องนี้ทีนี้ฟังนิดนึงความจริง4ข้อเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราพวกเราช่วยตอบอาจารย์นะทุกวันนี้เราชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ยังมีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมมีไม่มีมีนะทุกวันนี้เรายังมีความเพลิดเพลินชอบมากคือเรายังอยากได้นั่นได้นี่หรือเรายังมีเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมอยากละเหมือนกันน่ะแต่ก็ยังเพลิดเพลินชอบมากใช่ไหมใช่ต่อไปเราอยากจะอยู่กับความดับทุกข์จริงไหมจริงไม่จริงพวกเราอยากอยู่กับทุกข์หรืออยากอยู่กับความดับทุกข์อยากอยู่กับความดับทุกข์คำตอบมันอยู่ตรงข้อ4ว่าขอให้พวกเธอไปปฏิบัติมากๆในเรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วเธอจะพบกับความดับทุกข์เองอาจารย์ขออุปมาเรื่องมืดกับสว่างมืดกับสว่างเป็นของคู่กันนะเธอรู้จักมืดกับสว่างไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่เป็นของคู่กันใช่ไหมทำไมถึงเรียกว่าเป็นของคู่กันมืดกับสว่างเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ไม่เรียกว่าเป็นของคู่ถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยถึงจะเรียกว่ามันคู่กันคือพอสว่างปั๊บต้องไม่มืดแล้วถ้ามืดปั๊บคือไม่สว่างอย่างนี้เขาเรียกว่าของคู่กันคำว่าคู่ในภาษาบาลีคืออย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าสามีคู่กับภรรยาอย่างนี้ไม่ใช่นะคู่ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งหนึ่งมีและอีกสิ่งหนึ่งมีไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับกุศลกับอกุศลเนี่ยเป็นคู่กันเลยว่าถ้าเป็นอกุศลแล้วก็โอ้โหกุศลเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเธอต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะเธอต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนว่าขณะที่จิตใจมีกุศลเกิดเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้ให้จำตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเธอมาอยู่วัดเธอจะได้อยู่แบบตั้งอกตั้งใจให้กุศลเกิดเต็มที่เลยเอาเลยมาฟังธรรมเลยเอาฟังจะได้เกิดกุศลสวดมนต์เลยมาสวดเลยจะได้เกิดกุศลเดินจงกรมนะคะมาเดินเลยจะได้เกิดกุศลคือเราคิดแต่จะให้เกิดกุศลจะให้เกิดกุศลเนี่ย3 วันเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับสภาพจิตที่มีความสุขเพราะว่ามันเกิดแต่กุศลแต่ถ้าเราไม่ฉลาดอุตส่าห์มาอยู่วัดก็ยังเกิดอกุศลอยู่ คือมันความไม่รู้ไงพอเขาบอกต่อไปเดินจงกรมนะคะหูยเดินจงกรมแหมะถ้าอย่างนี้แย่ละอ้าวลงไปข้างล่างไปฟังธรรมโอ้ยฟังธรรมอีกแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกคนไม่ฉลาดเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นคนฉลาดอะไรเป็นกุศลเอาเลยเอาเลยเข้าใจไหมคะจำไว้นะฮะจิตใจคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดเท่านั้นเองถ้ามันคิดอกุศลปั๊บมันมีผลไม่ดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าขณะเกิดอกุศลแล้วมีความสุขได้ไหมอาจารย์ได้ได้แต่สุขอันนั้นเป็นสุขอันตรายเพราะนั้นเธอต้องรู้ด้วยว่าความสุขในชีวิตเราเนี่ยต้องเลือกด้วยนะมันมีสุขอันตรายกับสุขปลอดภัยสุขอันตรายหมายถึงอะไรคะสุขอันตรายหมายถึงสุขแล้วมันมีผลเดือดร้อนนะฮะต้องติดคุกต้องโดนด่าต้องมีเรื่องต้องทุกข์ใจอ่ะพูดง่ายๆนะเอาว่าตามอาจารย์สุขอันตรายคือ
1: สุขอันตรายคือ
0: สุขที่ประกอบด้วยความไม่ฉลาด
1: สุขที่ประกอบด้วยความไม่ฉลาด
0: เป็นความคิดอกุศล
1: เป็นความคิดอกุศล
0: มีผลเป็นความทุกข์ภายหลัง
1: มีผลเป็นความทุกข์ภายหลัง
0: เดือดร้อนภายหลัง
1: เดือดร้อนภายหลัง
0: วุ่นวาย
1: วุ่นวาย
0: สับสน
1: สับสน
0: ยุ่งเหยิง
1: ยุ่งเหยิง
0: เนี่ยอันนี้คืออกุศลซึ่งสุขแบบนี้มีไหมมีบางคนเนี่ยแย่งผัวเขาได้แล้วหัวเราะกิ๊กกักกักมีไหมมีนะคนขโมยของคนได้ก็หัวเราะมีไหมเฮ้ยขโมยมาแล้วอย่างเงี้ยนะไปจิกนั่นจิกนี่หรือว่าเพื่อนจะนั่งเก้าอี้เนี่ยดึงเก้าอี้ออกแล้วเพื่อนตกตู้มลงไปก็หัวเราะอันนี้เขาเรียกว่าสุขอกุศลเข้าใจหรือยังมีสุขอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกให้ได้ว่าตามอาจารย์สุขในโลกมีสองสุขคือสุขไม่ฉลาด
2: คือสุขไม่ฉลาด
0: กับสุขฉลาด
2: กับสุขฉลาด
0: สุขฉลาดมีสองสุข
2: สุขฉลาดมีสองสุข
0: คือฉลาดแต่ขาดปัญญา
2: คือฉลาดแต่ขาดปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจสี
2: ่รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่กับสุขฉลาดและมีปัญญาก
2: ับสุขที่ฉลาดและมีปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจสี
2: ่รู้แจ้งอริยสัจส
0: ี่เอาสั้นๆเลยเอาสุขมีกี่สุข
2: สองสุข
0: คือสุขไม่ฉลาดกับสุข
2: ฉลาด
0: สุขฉลาดก็มีสองคือสุข
2: ฉลาด
0: แต่ขาดปัญญากับสุขฉลาดและมีปัญญาด้วย
2: รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่ทีนี้มาดูตัวอย่างลูกสุขจากการผิดศีลผิดธรรมมีไหมสุขจากการดื่มเหล้าอย่างเงี้ยสุขจากการหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแบบนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดสุขจากการโกหกสุขจากการที่หลอกพ่อหลอกแม่เอาสตังค์ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นสุขฉลาดหรือไม่ฉลาดแล้วผลงานภายหลังเนี่ยหลังจากที่แม่รู้ว่าเราโกหกแล้วช่างเบิกบานชีวิตเราช่างรื่นรมหรือว่าเราก็โดนด่าโดนหยิกโดนตีมันมีความทุกข์ตามมาใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขไม่ฉลาดเพราะนั้นคนฉลาดเขาก็เลยไม่ไปสร้างสุขแบบนี้สุขประเภทที่ไม่ฉลาดเขาไม่ทำทีนี้สุขฉลาดเนี่ยคือสุขอะไรฟังนะสุขฉลาดคือสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขฉลาดแต่สุขฉลาดยังมีสองสุขอีกคือฉลาดแต่ขาดปัญญาเช่นให้ทานแต่ไม่มีปัญญาเรื่องดับทุกข์ดิฉันชอบให้ค่ะดิฉันเป็นคนให้ทานค่ะลูกมาขอเงินให้เลยให้เลยค่ะมันจะไปเล่นเกมมันจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตมันจะอะไรก็ช่างหัวมันแบบนี้ให้ทานเป็นความฉลาดแต่ให้ทานแล้วรวยไงยิ่งให้ก็ยิ่งรวยแต่มีปัญญาไหมทำให้ลูกเนี่ยเสียหายยับเยินอย่างเงี้ยอีกวันนึงก็ได้ข่าวลูกเป็นศพอ้าวทำไมเป็นศพอ่ะร้องไห้ฉันให้เงินเขามากไปเขาก็เลยเล่นเน็ตเล่นอะไรแล้วเขาก็เล่น Facebook ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็นัดให้ไปเจอกันแล้วผู้ชายคนนั้นข่มขืนเสร็จแล้วฆ่าตายเรียบร้อยอย่างเงี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าสุขจากการที่ได้ให้ทานเนี่ยใครๆก็ชมเราเนาะว่าเราเนี่ยอุ้ยให้จังเลยเนี่ยแต่พอเราขาดปัญญาเท่านั้นชีวิตเราทุกข์ไปมั้ยคะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจว่าเราให้ลูกไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกเราอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสุขฉลาดแต่ขาดปัญญากับแม่อีกคนนึงไม่ให้แม่ไม่ให้ขี้เหนียวเลยเนี่ยแล้วก็ยิ้มนะเอาใบธนาคารมานะนี่เงินแม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยลูกเนี่ยไหมแม่ขี้เหนียวได้ที่เลยนะลูกเนี่ยเงินแม่ฝากเพิ่มขึ้นแม่ไม่ให้พวกเจ้าหรอกนี่มันขี้เหนียวมันก็มีความสุขนะสุขมากเลยได้ดูสมุดบัญชีเนี่ยแม่ต้องเป็นเศรษฐีสักวันนึงนะลูกเราช่วยกันขี้เหนียวนะลูกนะบ้าอันนี้มันสุขแบบนี้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดลูกมันก็เลยไปขโมยของมั่งอะไรมั่งก็เสียหายอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขไม่ฉลาดก็คือสุขจากความขี้โลภสุขไม่ฉลาดนะสุขไม่ฉลาดอย่างเช่นสุขจากการดื่มเหล้าเนาะสุขจากการพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นพูดหัวพูดผีบ้าผีบอไปอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุขไม่ฉลาดแต่สุขฉลาดยังมีอีก2สุขไงให้ทานแต่ไม่มีปัญญาก็มีรักษาศีลไม่มีปัญญาก็มีพวกเราเคยเห็นไหมคนบางคนรักษาศีลแล้วก็เรื่องมากมีไหมท ทำเป็นหนุ่งขาวห่มขาวทำเป็นไปวัดทำเป็นสมาธิศีลเสียงดังนะปานาติปาตาเวรมณีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโอ้โหไม่ฉลาดคือแย่งที่นอนกันอย่างเงี้ยมีศีลไงนี่ฉันเคยนอนมาก่อนฉันมานี่ฉันนอนที่นี่ประจำโอ้จะประจำอะไรวัดเนี่ยมันใครมาถึงก่อนก็นอนก่อนสิคะคุณแม่ไม่ได้เธอรู้ไหมเธอศีลน้อยกว่าฉันเนี่ยเอาละมีศีลและมีปัญญาไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังถ้าคนมีศีลและมีปัญญาเขาจะรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์เขาจะรู้ว่าเขาอยากนอนตรงนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยตัณหาเนี่ยคือความอยากนะฮะเป็นเหตุเกิดทุกข์เขารู้ว่าอุ้ยตายแล้วเราอยากจะนอนที่เดิมนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่มันอยากอ่ะมันอยากนอนที่เดิมอ่ะถ้ามีปัญญาก็ดับทุกข์เสียด้วยศีลสมาธิปัญญาเนาะมีปัญญาว่าโอ้นอนที่ไหนมันก็นอนเหมือนกันนั่นแหละถ้าดับได้ก็แล้วไปถ้าดับไม่ได้นะฮะก็เดินลี่ลี่ไปหาเขาด้วยตัณหาเหตุเกิดทุกข์นี่คุณฉันนอนที่นี่เป็นประจำนะอ๋อไปถามเจ้าอาวาสแล้วค่ะเจ้าอาวาสบอกว่าอยากจะนอนที่ไหนก็นอนแล้วทีนี้ฉันจะนอนตรงเนี้ยเขาก็ไม่ยอมให้เราก็หายใจยาวๆลึกนี่คุณน่ะถือศีล5ใช่มั้ยศีล5เนี่ยเข้าไปนอนทางโน้นแต่ฉันน่ะศีล8ฉันจะนอนตรงนี้พวกศีล8เขาจะนอนใกล้ๆพระพุทธรูปไอ้คนนั้นบอกอ๋อไม่เกี่ยวเจ้าอาวาสบอกว่าอยากนอนไหนก็นอนฉันถือคำเจ้าอาวาสเป็นหลักฉันจะศีล5แต่ว่ายังไงฉันก็ยังดีกว่าคุณน่ะคุณเนี่ยเป็นคนเรื่องมากโอ้โหหน้าแดงขึ้นตอนนี้ทุกข์ไหมทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเหตุเกิดทุกข์ก็คือความอยากมันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเจ้าอาวาสเองจะได้รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครโอ้โหเธอรู้ไหมเรื่องนี้อาจจะลงไทยรัฐหน้า1ก็ได้นะมติชนหน้า1ก็ได้หรือว่าข่าวสดหน้า1ก็ได้เพราะฉะนั้นสุขในความฉลาดเนี่ยคือสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการนั่งสมาธิเนี่ยนะแต่มันอาจจะไปจบตรงสมาธิเนี่ยมันไม่ถึงปัญญาไงเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมีความรู้หน่อยว่าสิ่งที่เกิดกับจิตใจเราเนี่ยมันมีหลายขั้นนะลูกเนี่ยทีนี้คนที่มีปราโมทย์ง่ายเป็นคนจิตใจดีงามง่ายอ่ะเป็นคนจิตใจดีอ่ะเวลาเราเขาไปคุยด้วยเราจะสบายใจเขาเป็นคนประโมทง่ายดีใจง่ายเห็นใครทำดีเขาก็อนุโมทนาในชื่นชมยินดีปิติง่ายสงบง่ายมีความสุขง่ายจิตไม่ฟุ้งซ่านได้ง่ายมากแล้วเขาก็มีปัญญาพวกนี้ง่ายมากเพราะเขารู้แหล่งไงแหล่งเกิดความประโมทนี่คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลายคนเนี่ยไปกราบที่ปุสังเวชนีสถานสี่ตำบลเนี่ยไปกราบตรงที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เนี่ยกราบแล้วโอ้ปิติน้ำตาไหลอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นเหตุแต่พวกเราจะเกิดปิติทีเราต้องนั่งเครื่องบินไปอินเดียไหมมันจะแพงไปหน่อยเนาะก็ถอยๆมาหน่อยงั้นพระพุทธรูปเนี่ยส่วนมากคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะพยายามสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามให้มีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนคนธรรมดาจะอกผายไหล่พึงสง่างามงามอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมีอำนาจดูสงบก็จะพยายามปั้นขึ้นมาแล้วยังประดับประดาอีกนะฮะมีกวางทองมีดอกไม้มีอะไรเพื่อให้พวกเราทำไมปราโมทง่ายๆอ่ะนึกออกไหมช่วยปราโมทหน่อยสินะดูแล้วก็ปราโมทนะเอาปราโมทต่อปิติเลยดื่มดำเข้าไปนะโอ้ดีใจแล้วก็ปัสสติซะสงบลงพอสงบแล้วก็มีความสุขพอสุขเสร็จก็จิตไม่ฟุ้งละไม่ฟุ้งหาใครละก็เลยเกิดปัญญาเรื่องนี้แค่นี้ฮะทีนี้วิถีจิตที่มันปรึดเนี่ยนะฮะการดำเนินของจิตที่จะปรึดมาเนี่ยบางคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าคาถาเดียวอ่ะปรึดมานี่บรรลุอรหันต์เลยยกตัวอย่างเช่นวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสอนหลานพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั่งพัดพุทธเจ้าอยู่วุบวุบเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบโต้กับหลานพระสารีบุตรเพราะหลานพระสารีบุตรเนี่ยมาพูดแบบพูดจาโอหังอ่ะเข้ามาถึงเข้ามาพูดจาโอหังมากเลยเข้ามาถึงเขาก็มาบอกว่าเขาเนี่ยมีความเห็นว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเขาเข้าใจไหมฮะไม่มีสิ่งใดเหมาะกับเขาพูดง่ายๆเขาละทุกสิ่งละเขาไม่เอาเลยแล้วทรัพย์สินมรดกชื่อเสียงเกียรติยศไม่มีอะไรเหมาะกับเขาเลยพูดแบบพลาวมากภูมิใจในความเก่งของตัวเองมากพระพุทธเจ้าตอบว่าไงเธอจะตอบได้ไหมถ้าใครมาพูดอย่างนี้กับเธอเนี่ยถ้าใครมาถึงเขาบอกว่าสำหรับผมนะครับไม่มีอะไรเหมาะกับผมเลยอย่างเงี้ยเธอจะตอบเขาว่าไงดีแล้วไปแต่พระพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยอ่ะเขาเรียกย้อนเกล็ดเธอรู้จักย้อนเกล็ดด้วยวะเขาเรียกสอกกลับอ่ะหรือว่าสวนกลับหรืออะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะกับผมพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นความคิดนี้ก็ไม่เหมาะกับเธอด้วยเออนึกออกไหมคือไอ้ความคิดที่ว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเราเนี่ยความคิดนี้ก็ต้องไม่เหมาะกับเราด้วยเพราะว่าทุกสิ่งไงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เหมาะกับผมเขาก็มึนเลยนะแล้วฟังแล้วอ๋อทำเป็นนะฮะทำเป็นคล้อยตามใช่ความนี้นี่ก็ไม่เหมาะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นพระพุทธเจ้าก็ตอกต่อนะฮะพระพุทธเจ้าสุดยอดไงมีปัญญาเยอะพระเจ้าก็บอกว่าหลายๆคนพูดอย่างเงี้ยว่าไม่ยึดมั่นอะไรไม่มีอะไรเหมาะกับฉันแต่ในความเป็นจริงความประพฤติยังทำไม่ได้เข้าใจไหมแต่บางคนเนี่ย เขาทำได้คือเขาละได้จริงๆแต่บางคนดีแต่พูดปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยสอนเลยพอสอนเสร็จใครฟังบ้างคะเนี่ยหลานพระสารีบุตรกับพระสารีบุตรฟังไปเกิดอะไรล่ะฟังไปปราโมททั้งคู่เลยนะทั้งพระสารีบุตรทั้งหลานเนี่ยปราโมทอู้เข้าใจปิติเลยฮะปิติต่อเลยฮะปัสสัทธิสงบต่อเลยฮะสุขต่อเลยฮะนิ่งเลยไม่ฟุ้งซ่านวูบเห็นตรงนี้เลยบรรลุอรหันต์ทั้งคู่ใช่ไหมคะไม่ใช่หลานฟังเป็นครั้งที่หนึ่งหลานของพระสารีบุตรฟังธรรมเป็นครั้งที่หนึ่งฟังเสร็จวืบวืบวืบวืบวืบบรรลุแค่โสดาบันแต่พระสารีบุตรฟังหนุ่มฟังเรื่องเดียวกันเลยฮะวืบวืบวืบวืบวืบพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจำเป็นไหมคะแต่เวลาฟังทีไรให้นึกภาพบนกระดานนี่นะฟังเสร็จนะวืบวืบวืบวืบมาตรงนี้เลยคือมาถึงตรงนี้เลยมาถึงตรงนี้ยังไงอาจารย์มาถึงตรงนี้ตรงที่ว่าต้องรู้จักทุกข์ก่อนท่านช่วยเขียนให้หน่อยคำแปลของทุกข์เขียนตัวโตๆเลยนะฮะคำว่าทุกข์แปลว่าอะไรเอาพวกเราดูหน้าอาจารย์ให้ยืนบนพื้นดินตากแดดจะยืนได้นานกี่นาทีให้ยืนบนทรายตากแดดจะยืนได้กี่นาทีให้ยืนบนถ่านไฟร้อนๆลุกไหม้เลยเนี่ยจะยืนได้กี่นาทีฟังไหมนะกี่ที่คะ3ที่คือที่บนดินที่ตากแดดใช่ไหมดินตากแดดกับทรายตากแดดกับถ่านไฟร้อนๆอันไหนยืนแล้วพอยืนอยู่ได้ดินใช่ไหมพวกเรายืนบนดินเนาะด้วยเท้าเปล่าเนี่ยนะฮะยืนบนดินถึงมันจะตากแดดยังไงมันก็ไม่เป็นไรยืนบนทรายตากแดดเริ่มชะแต่ก็พอได้ไหมยังพอได้อยู่ยืนบนก้อนถ่านไฟที่ลุกแดงโชนเนี่ยจะอยู่ได้ถึง1วินาทีไหมหรือใครอุ้มเราไปวางเสร็จแล้วก็กระเด้งกระโดดออกมาเลยใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าทุกข์นี่แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมยากทุกข์เนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันทุกข์มากๆเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เลยเพราะนั้นยืนอยู่บนดินร้อนๆก็ทุกข์เนาะยืนอยู่บนทรายร้อนๆก็ทุกข์เนาะแต่ยืนบนก้อนไฟนี่มันทุกข์มากเลยเพราะนั้นทุกข์จึงแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอาใส่ไม่ได้ไปเลยแต่ส่วนมากคำว่าทุนี่มันแปลว่ายากทุนี่แปลว่าชั่วหรือแปลว่ายากเอาเรียนแล้วจำหน่อยสิลูกเด็กๆช่วยจำหน่อยทุแปลว่าชั่วหรือยาก
2: ว่าชั่วหรือยาก
0: เอาไหม
2: ทุแปลว่าชั่วหรือยาก
0: ทอทหารสระอุเนี่ยฮะทุแปลว่าชั่วหรือยากแปลว่าชั่วหรือแปลว่ายากสุแปลว่าดีงามง่าย
2: สุแปลว่าดีงามง่าย
0: อันไหนก็ได้สุแปลว่าดีก็ได้งามก็ได้ง่ายก็ได้สุภโรเป็นผู้เลี้ยงลูกสาวฉันเนี่ยเป็นคนสุเนี่ยแปลว่าดีหรืองามหรือง่ายเนาะเพราะนั้นสุภโรแปลว่าเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงอะไรเลยเลี้ยงดีเลี้ยงงามเลี้ยงง่ายอ่ะต่อไปสุมโนเราจะแปลว่าใจงามหรือใจง่ายดีเออต้องใจงามสินะอย่าไปพูดว่าใจง่ายใจดีพอได้ไหมสุมโนใจดีได้ไหมสุมโนใจดีก็ได้ใจงามได้ไหมได้แต่จะไปพูดว่าสุมโนคือใจง่ายพระภิกษุชื่อสมชัยสุมโนเราจะไปบอกว่าอ๋อท่านสมชัยใจง่ายไม่ได้นะต้องแปลว่าใจงามเพราะนั้นสับบาลีคำหนึ่งอาจจะแปลได้หลายคำนะเพราะฉะนั้นคำว่าทุตัวนี้แปลว่ายากก็ได้แปลว่าลำบากอ้าวยืนบนดินร้อนๆยืนบนทรายร้อนๆอันไหนลำบากกว่ากันยืนบนทรายร้อนๆกับยืนบนถ่านไฟเลยอันไหนลำบากกว่ากันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยภาวะที่ทุกข์ที่สุดนี่คือภาวะที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยอันนั้นคือภาวะทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นความเกิดเป็นทุกข์ไหมพวกเราลองนึกภาพคนเกิดลูกสิเกิดจะให้มันอยู่ค้างเก่าได้ไหมเกิดแล้วค้างอยู่ตรงนั้นโอ้โหรีบๆเกิดให้มันเสร็จไปซะเพราะการเกิดนั้นเป็นภาวะเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงหรือเปล่าอ่ะต่อไปความแก่ก็คือความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อ่ะทำไมคุณแม่ผมขาวทำไมอาจารย์ผมขาวเพราะผมมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่าผมมันแก่ก็คือผมมันทุกข์เข้าใจไหมฮะตาอาจารย์วันนี้ที่อายุจะ60เนี่ยกับตาตอนอายุ16เหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนอายุ16มันจะตาบ้องแบ๊วใสแหนวเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะแต่ตา60นี่มันง่อมถามว่าตาเป็นอะไรมันก็บอกเป็นตุ๊กครับคือตาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นความเกิดก็เป็น
2: ป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
0: คือเป็นทุกข์ให้เราต่อคำเป็นทุกข์ข้างหลังเลยนะฮะความเกิดเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือความเกิดก็เป็นทุกข์ต่อไปความแก่
2: ความแก่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือความแก่ก็เป็นทุกข
0: ์ความตาย
2: ความตาย
0: ก็เป็นอยู่
2: อย่างเดิมไม่ได
0: ้ความตายก็เป็นทุกข์ความโศก
2: ความโศกก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้ความโศ
2: ก
0: ก็เป็นทุกข์แต่นี่เอายาวเลยความบ่นเอาความขี้บ่นนี่เป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมคะคนไม่บ่นกับคนบ่นนี่ต่างกันไหมคนไม่บ่นนี่คือปากเขาเป็นอยู่อย่างเดิมเนาะนะปากเขาเป็นอยู่อย่างเดิมแต่คนบ่นนี่คือปากมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้ฮะมือไม้นะมันเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์เข้าใจหรือยังแม้ความบ่นก็เป็นทุกข์โศกล่ำไรลำพันทุกกายนะคะพอเราทุกกายขึ้นมาเราเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมอย่างเช่นสมมติเรานั่งแล้วเราทุกข์เราก็กลับด้านนั่งกันนี่นั่งทุกข์เรากลับด้านเนี่ยภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยก็คือภาวะทุกข์เข้าใจหรือยังเนาะจริงไม่จริงงั้นเกิดแก่เจ็บตายโศกล่ำไรลำพันทุกกายทุกใจคับแค้นใจล้วนเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์คำถามอ่ะตาเราเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเพราะมันหูก็เป็นทุกข์คือร่างกายก็คือเป็นอยู่อย่างเดิมจะให้มันเป็นสาวตลอดไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เรียกว่าร่างกายก็เป็นทุกข์และจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆไหมคะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่อยากให้มันคิดดีเอ้ามันดันไปคิดชั่วเอ้าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นใจนี่เป็นทุกข์ไหมคะใจก็เป็นทุกข์คือใจนี้ก็เป็นอยู่อย่างเดิมโอ้นี่พวกเราเริ่มรู้จักทุกข์หรือยังเอาท่องเร็วๆอะไรเป็นทุกข์มั่งเร็วๆเลยตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์
2: จมูกเป็นทุกข์
0: ลิ้นเป็นทุกข
2: ์กายเป็นทุกข
0: ์ใจ
2: เป็นทุกข
0: ์ทีนี้พอเรารู้ทุกข์อย่างเนี้ยเราเลยไม่แสวงหาสุขไม่แสวงละเราจะสืบต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์สืบลงมานี่เลยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรท่านยังไม่ได้เขียนเลยลบคำว่าทุสุออกไปเขียนเลยว่าตัณหาแปลว่าความติดใจเพราะเพลิดเพลินตัณหาตัวนี้นะภาษาบาลีว่านันทิราคะติดใจเพราะเพลิดเพลินถ้าสำนวนวัยรุ่นก็เรียกว่าเพลิดเพลินชอบมากอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์จำไว้เลยนะเพลิดเพลินชอบมากเป็นเหตุเกิดทุกข์ต่อไปความดับทุกข์คืออะไรดับความเพลิดเพลินชอบมากได้ก็ดับทุกข์จริงๆแล้ววิธีดับทุกข์ล่ะอาจารย์วิธีที่จะไปถึงความดับทุกข์วิธีที่จะไปละตัณหาเนี่ยคำตอบฮะศีลสมาธิปัญญาศีลแปลว่าอะไรอาจารย์ศีลแปลว่าปกติสมาธิแปลว่าอะไรอาจารย์จิตไม่ฟุ้งซ่านปัญญาคืออะไรอาจารย์คือมีความรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์รู้เรื่องข้อปฏิบัติเฉพาะให้ถึงความดับทุกข์ถ้ารู้เรื่องนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาวันนี้เรามาวัดปุ๊บเราก็ได้ฟังเรื่องให้เกิดปัญญาไปเลยเกิดไม่เกิดเกิดหน่อยเกิดหน่อยปัญญาแปลว่าอะไรอาจารย์ปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดตอนนี้เรายังรู้ไม่หมดรู้ไปก่อนก็อย่างน้อยก็ได้ยันนะกลับไปนี้นะเด็กๆวัยรุ่นนะถ้าเพื่อนๆถามว่าได้ข่าวว่าแม่เองจับไปอยู่วัด3วันใช่มั้ยเองได้อะไรบ้างก็ให้ตอบว่าได้ญาณเนอะให้ตอบว่าได้ญาณญาณยังไงยอหญิงสละอานนเนนนะคะเขาถามว่ามันเป็นยังไงเหรอได้ญาณบัดนี้ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราตอนนี้ได้ญาณแล้วมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ต้องไปอยู่วัด3วันนั่นแหละถ้าเขาถามญาณแปลว่าอะไรญาณแปลว่าความรู้เท่านั้นเองอ้าวแล้วปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่ารู้หมดวันนี้เรารู้หมดหรือเราแค่เริ่มรู้เริ่มรู้เพราะนั้นอย่าไปบอกใครนะว่าได้ปัญญาถ้าเขาถามว่าเธอไปวัดเธอได้ปัญญามาไหมบอกยังไม่ได้แล้วเธอได้อะไรได้ญาณนะอย่างนั้นได้ญาณตอนนี้มีญาณเธอเชื่อไหมเธอกลับไปนี่แล้วเธอพูดว่าเธอมีญาณเนี่ยเขากลัวเธอเลยนะจริงไหมเออตั้งแต่ไปวัดมานี่ก็ได้ญาณละตอนนี้ได้ญาณเนี่ยเขาจะโอ้เธอได้ญาณแล้วเหรออะไรคือชาวบ้านนี่นึกว่าญาณนี่มันเป็นเรื่องพิสดารมากเลยที่จริงญาณแปลว่าความรู้เท่านั้นเองอ่ะเธอมาดูตัวอย่างนะลูกนะดูตัวอย่างให้เห็นกันจะเลยนะเด็กสองคนเด็กคนที่หนึ่งมีความทุกข์เพราะอยากซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้าแต่งตาตัวเองเอาเด็กนะเอาเด็กสองคนนะอยากได้ทั้งคู่เลยอยากได้เครื่องสำอางมาแต่งหน้าตัวเองทั้งคู่เลยเขาก็ทุกข์ไปขอแม่หนูขอตั้งงี้นี่แม่ไม่ให้ทุกข์ทั้งคู่เลยน้ำตาไหลมีแม่ก็บอกว่านี่มานั่งนี่ทั้งคู่เลยมานั่งนี่จะสอนเหตุก็ทุกข์ของสูเจ้าก็คือสูเจ้าติดใจเพลิดเพลินในการแต่งตัว สุเจ้าไม่เจียมตัวว่าสุเจ้าเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นเงินทองก็ยังหาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรกันนักกันนะอะไรนะแม่ก็ว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าไปในขณะที่ว่าไปว่าไปนั่นน่ะแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยลูกทำไมไม่ดูน้องอีกคนหนึ่งน่ะเขาไม่แต่งหน้าเลยนะเธอก็ไปบอกว่าที่เขาไม่แต่งหน้านะแม่รู้ไหมเขาถือศีลแปดอีกคนหนึ่งก็ไม่แต่งหน้าอ๋อคนนั้นเขาถือศีลเจ็ดอีกคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งก็ไม่แต่งหน้าเนี่ยคนไม่แต่งหน้าคนนั้นถือศีลหกลดลงเรื่อยๆนะฮะกี่ศีลแปดใช่ไหมเจ็ดหกอีกคนหนึ่งล่ะอันนั้นถือศีลห้าเหมือนหนูเลยแต่เขาก็ไม่แต่งหน้าเธอไปถามเขาสิทำไมเขาไม่แต่งหน้าก็ไปถามเลยว่าทำไมเธอไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเด็กคนนั้นบอกว่าที่จริงดิฉันก็ถือศีลห้านะคะแต่ว่าดิฉันมีศีลห้าก็จริงแต่ว่าดิฉันจะหมั่นสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านค่ะดิฉันก็เลยเกิดปัญญาที่จะรู้ว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันก็แค่เอาอะไรอะไรมาทาหน้าเพื่อให้คนอื่นดูแล้วว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันมีปัญญาตัวนึงว่าร่างกายคนเรานี่มันสกปรกจะตายมันเป็นตับไตไส้ปอดดิฉันก็เลยไม่แต่งหน้าเด็กคนนี้มีศีลห้าก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องออกงานไปกับเจ้านายอะไรเนี่ยเขาก็ขอให้แต่งนิดหน่อยดิฉันก็แต่งนิดหน่อยก็เลยถือศีลหกไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกข้อก็ยังไม่ได้แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ดิฉันมีปัญญารู้ว่าการแต่งหน้านี่มันไม่จำเป็นและการใช้เงินทองไปสิ้นเปลืองกับการแต่งหน้านี่ไม่จำเป็นเด็กคนนี้เนี่ยเขามีศีลสมาธิปัญญาของเขาระดับหนึ่งเขาก็เลยสามารถละความอยากที่จะแต่งหน้าไปได้เขาก็ได้พบกับความดับทุกข์คือเขาไม่เดือดร้อนกับเรื่องแต่งหน้าไม่แต่งหน้าเวลามีความจำเป็นเขาก็แต่งบ้างนิดหน่อยเขาก็เลยไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้เด็กสองคนนี้ฟังเสร็จเด็กคนหนึ่งฟังแล้วปิ๊งเลยโอ้โอเคหนูว่าหนูรักษาศีลดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่รักษาศีลแล้วหน้าตาจะสดใสหน้าตาจะงดงามผ่องใสหนูรักษาศีลดีกว่าแล้วหนูก็จะพยายามสงบจิตแล้วหนูก็จะได้ไม่ต้องมาดิ้นรนอยากแต่งหน้าแต่งตาส่วนน้องอีกคนหนึ่งฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็คือก็ยังร้องดิ้นอยู่นั่นน่ะจะเอาอ่ะแม่หนูจะเอาอ่ะแม่ก็เลยว่าอ่ะเอาก็เอามานี่ถ้าเธอจะแต่งหน้าเธอต้องมีเงื่อนไขขึ้นมาละเธอต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำคะแนนขึ้นมาขนาดนี้และต้องได้รางวัลเด็กเรียบร้อยในห้องนะถ้าคุณครูเนี่ยยกตำแหน่งเด็กเรียบร้อยเด็กดีมีคุณธรรมเนี่ยให้เธอแม่จะซื้อเครื่องสำอางให้ชุดหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวคุณนี่ฟังแล้วโหทำไมมันยากมันเย็นมันแสนเข็นขนาดนั้นนะหุยน่าเบื่อเขาก็ยังไม่รู้วิธีดับทุกข์ของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เขากำลังพยายามช่วยเขาอย่างสุดขีดวันหนึ่งเขาก็ไปเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยค่อยๆเขี่ยขนตาเขี่ยไปเขี่ยมามันเผลอมันพลาดพรึดจิ้มเข้าไปในตาค้างเดกมาอย่างนี้นะโอ้แล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์นะฮะหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเด็กคนนี้เห็นแล้วก็กลัวเลยการแต่งหน้านี่ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์เหมือนกันเนาะก็เลยเลิกแต่งหน้าไปทีนี้ตัวอย่างนี้ไม่ชัดที่จะให้เห็นชัดๆก็คือความอยากที่จะไปไหนเนี่ยเด็กๆ เคยไหมอยากไปไหนแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไม่ไปเดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากไม่ไปมีไหมคะอย่างเช่นคุณแม่จอดรถหน้าบ้านแล้วบอกอ้าวใครจะไปกับคุณแม่บ้างแม่จะไปโน่นไปนี่เราก็เฮ hey, ไปด้วยสมมตินะแม่ก็อ่ะถ้าจะไปก็แต่งตัวมาเลยลูกเนี่ยเราก็แต่งตัวกี้กากแบบโอ้เต็มที่เลยแต่พอเราจะขึ้นรถเนี่ยเราเห็นศัตรูเราอยู่ในนั้นน่ะนึกออกไหมคือแม่เราเอาศัตรูของเรานั่งมาด้วยเนี่ยหน้าเราเจือนเลยนะบอกแม่แม่เอาคนนี้ไปทำไมแม่ก็บอกอ๋อเขาขอไปด้วยลูกเป็นไงความสุขเราล้นเหลืออยู่ไหมเราต้องไปชดแม่ว่าไงแม่หนูไม่ไปละใช่ไม่ใช่เพราะเราเห็นหน้าเย็นนั้นแล้วเราไปไม่ได้เราไปแล้วเราทุกข์แน่ๆเลยตกลงเมื่อกี้อยากไปไหมคะอยากไปและแม่ให้ไปมีความสุขไหมมีความสุขต่อมาเจอศัตรูอยากไปไหมอยากไม่ไปพออยากไม่ไปเราก็บอกว่าแม่หนูไม่ไปละแต่แม่บอกว่าเธอต้องไปทุกไหมโหตอนนี้ทุกมากไหมคะทุกเพราะอยากไม่ไปเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราจับประเด็นมันได้แล้วก็ละมันได้ทีนี้วิธีคำถามที่ถามกันมากที่สุดก็คือจะละเหตุเกิดทุกได้อย่างไรจะพบกับความดับทุกได้อย่างไรสองข้อนี้นะฮะคำตอบอยู่ข้อที่สี่นะฮะงั้นว่าตามอาจารย์เลยถ้าข้าพเจ้าเอาไปสามารถรักษาศีลได้
1: สามารถรักษาศีลได้
0: สามารถควบคุมจิตได
1: ้สามารถควบคุมจิตได
0: ้ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: และเกิดปัญญา
1: และเกิดปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจ4
1: รู้แจ้งอริยสัจ4
0: ว่ากายใจนี่มันทุกข์เป็นปกติ
1: ว่ากายใจนี้มันทุกข์เป็นปกติ
0: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
1: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
0: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
1: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
0: จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข์
1: จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข
3: ์ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด